0: สวัสดีครับผมดร.พีนะครับพระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับที่หมอใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่องเนี่ยมันมาบกพร่องตรงนี้ที่หมอใช้คำว่าป่วยทางอารมณ์ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้คือยามที่สติมาแล้วเนี่ยแล้วหวนระลึกถึงสิ่งที่ก่อการลงไปนั้นเนี่ยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะเวลาใช้สมองส่วนอารมณ์เหนือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยอำนาจทำลายล้างมันสูงควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แล้วก็ใช้อารมณ์ปะทุตลอดเวลาเนี่ยอำนาจทำลายล้างสูง
0: เวลาทำผิดตอนกระทำเราก็บอกว่าไม่ได้คิด
1: ถ้าฝึกฝนมาดีและมีวุฒิภาวะถ้าเปรียบ5นิ้วเนี่ยสมองส่วนอารมณ์เหมือนนิ้วโป้ง4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยนะเอาห่อนิ้วเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้เหมือนสมองเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆนิ้วโป้งเนี่ยมันถูก4นิ้วเนี่ยกำกับอยู่นะซ่อนอยู่ภายในอยู่นะ
0: แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
1: นิ้วโป้งพลังโดยปกติมันเยอะกว่านิ้วอื่นอยู่แล้วเพราะ4นิ้วเนี่ยต้องฝึกฝนมาดีที่สามารถกำกับเขาเรียกว่าเบรกเกอร์ไม่ใช่คันเร่งเบรกอยากความอยากได้อยากมีอยากโลภอยากขโมยของอยากจัดการเขาไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะด่าทอเขาใช้ความรุนแรงเขาแต่4นิ้วนี้จะเบรกไว้เลยอย่าทำเพราะมันผิดมารยาทอย่าทำเพราะมันไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นอย่าทำเพราะนี่ผิดกฎหมายไอ้ส่วนที่อย่าทำแล้วสมองมันจะเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสมองที่เราใช้คำว่าจิตสำนึกครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้ไงที่หมอถึงได้ใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่อง
0: การทะเลาะเบาะแว้งมันลามไปถึงกระทบกับชีวิตคนอื่นด้วยในเชิงของด้านจิตวิทยาเราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือรับมือยังไงดีฮะ
1: ในฐานะศูนย์คุณธรรมเองที่เราเสนออันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมก็คือพฤตินิสัยที่ดี
0: ครับ
1: เราต้องการยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นและเบรกเกอร์เนี้ยมาทำงานเพื่อควบคุมอารมณ์ในภายภาคหน้าได้เวลาที่เราจะจัดการอารมณ์และทำให้เกิดเป็นธนาคารพลังใจนะขึ้นมาเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ธนาคารพลังใจหรือตัวเบรกเกอร์นี้มาเบรกตัวเองว่าอย่าทำและการฝึกฝนมันจะเกิดขึ้นแบบสั้นไม่ได้ไง
0: เราแก้ได้ใช่ไหมครับสมมุติเรามีนิสัยหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือหลายๆความเชื่อคนมักจะบอกว่าพอคนมีปัญหาปุ๊บเร็วแล้วก็คือแก้ไม่ได
1: ้คือมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในหมอก็เชื่อว่าเขาก็สามารถพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจของตนเองได้
0: มีนักเรียนทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลฝ่ายคู่อริพอเห็นว่าอีกฝั่งนึงอยู่ในโรงพยาบาลก็เข้าไปโจมตีคราวนี้ผลกระทบมันไม่ได้แค่เฉพาะคู่กรณีกับตัวนักเรียนเองที่ทะเลาะกันกับการว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย
1: ตั้งหลักทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งก่อนนะ
0: ครับผม
1: หมอเข้าใจว่าโดยข่าวกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนแต่เป็นเยาวชนบางคนเป็นเยาวชนบางคนเนี่ยถ้าในนิยามของจิตวิทยาพัฒนาการนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นถ้าเอาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันนี้โดยกฎหมายไทยเขาจะพูดถึงคำว่าเยาวชนจนถึงอายุ25ปีบริบูรณ์พอพ้น25ปีบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเอาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนิยามคำว่าเด็กก็คือตั้งแต่อายุน้อยกว่า18ปีลงมาว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าเกินอายุ18ปีขึ้นไปปุ๊บถือว่าไม่ใช่เด็กแหละจิตสำนึกบกพร่องทำไมหมอใช้คำนี้เลยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นหลักสากลโลกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการกระทำความรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติธรรมทุกหลักธรรมทางศาสนาเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในรั้วโรงเรียนในรั้วอนุบาลในรั้วมหาวิทยาลัยแบบรุนแรงนะแล้วเกิดขึ้นแม้แต่ในสถานพยาบาลหมอใช้คำว่าสถานบริการทางสาธารณสุขทุกรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่โรงพยาบาลนะ รวมไปจนถึงรพสตอะไรก็ตามคืออาชีพต่างๆเหล่านี้เขาอยู่ในสถานะที่เขากำลังสร้างคนซ่อมคน
0: ช่วยเหลือคน
1: ช่วยเหลือคน
0: ค
1: ือทั้งชีวิตกำลังทำเพื่อนั้นอยู่ทุ่มเทตามหลักกาชาติสากลเนี่ยแม้กระทั่งในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่เคยที่จะปฏิเสธต่อให้เตียงข้างกันศัตรูต่อกันเลยก็ตามเนี่ยแพทย์ปฏิเสธการรักษาไม่ได้นี่มันเป็นหลักสากลอยู่แล้วแล้วจะไม่มีการกระทำต่อให้มีสงครามโลกเกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 พื้นที่ในลักษณะนี้มันเป็นหลักสากลโลกใครก็ตามที่ไปก่อการในลักษณะนี้มักจะถูกประณามโดยส่วนใหญ
0: ่ตอนนี้มันมี2ด้าน1ก็คือด้านของผู้ที่กระทำผิดไปแล้วแล้วเกิดมาสำนึกได้แนวทางในเชิงที่จะต้องแก้ไขเขาครับ
1: คือประเด็นแรกเลยเนี่ยในมาตรการเชิงกฎหมายนี่จำเป็นต้องเข้มอันนั้นหมอคงจะไม่ไปวิพากษ์เพราะไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ยืนยันว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายต้องสลายคำว่าแก๊งหากไปดูเหตุผลของหมอหมอจะมี 2-3 เงื่อนไข 1. จิตอาสาแบบไม่กำหนดระยะเวลา
0: หมายความว่า
1: ชั่วชีวิต
0: หมายว่าเราต้องทำไปตลอดไป
1: เราไม่ได้เอาจิตอาสามาเป็นบทลงโทษเข้าใจตรงนี้ให้ดี
0: ใช่คร
1: ับว่าจิตอาสาไม่ได้เป็นการบทลงโทษเวลาบทลงโทษมันต้องมีการกำหนดระยะเวลาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่เราต้องการยกระดับจิตใจของผู้คนใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาใช่ไหมการมีน้ำใจแบ่งปันมันเป็นความเอื้ออาทรมีเป็นความไมตรีจิตมันควรจะติดตัวของคนทุกคนความเป็นสำนึกพลเมืองความเป็นคุณภาพพลเมืองมันควรจะมีตลอดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: มันไม่จำเป็นจะต้องมาบอกว่าอ๋อฉันจะมีจิตอาสาอยู่5ปีแล้วหลังจาก5ปีฉันจะไม่จิตอาสาแล้ว
0: นั่นแสดงว่าจริงๆมันไม่ให้เป็นบทลงโทษแต่เป็นการขัดเกลาเปลี่ยนนิสัยนั่นเอง
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของหมอคือการใช้มาตรการทางสังคมแต่แน่นอนว่าอยู่ดีๆจะให้คนซึ่งเฮลๆบ้าพลังและความคิดไปในทิศทางที่ลบอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะยอมมาเป็นจิตอาสาแบบซีโรราบยังกับแมวเชื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่โลกสวยคือในช่วงแรกอาจจะต้องใช้อาศัยกติกาทางกฎหมายมาเป็นบังคับเงื่อนไขที่สองสลายความเป็นแก๊งทำพฤติกรรมที่ดีทำในแต่ละโรงพยาบาลมีเยอะคนที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะพลังคุณเยอะมากสามารถที่จะมาช่วยเหลือคนก็ได้แต่เรากำลังจะแปลงมันให้กลายมาเป็นพลังบวกแทนแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สองของหมออีกการหนึ่งก็คือการดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในยะของหมอต้องการส่งสัญญาณให้บ้านเป็นบ้านครับ
0: ครับ
1: บ้านไม่ได้เป็นหลังคาไว้ให้อาศัยอยู่มันต่างกันนะบ้านที่เป็นบ้าน
0: ก็เหมือนแค่อยู่กันแค่นั้นอะแต่ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรกันเลย
1: บ้านที่เป็นบ้านมันจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมันการมีการเจรนายพฤติกรรมกันคนเป็นพ่อแม่เองก็เป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช้ความรุนแรงซะในบ้านไม่ให้ท้ายซึ่งกันและกันที่เลี้ยงแบบสำลักความรักจนลูกจมน้ำความรักตายสำลักความรักตายนะไม่เลี้ยงแบบนั้นถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่ผิดอีกบ้านก็ต้องเป็นบ้านเพราะเงื่อนไขของหมอในจิตอาสานี้จึงเป็นประเด็นแรกก็คือศาลท่านยิ่งท่านผู้พิพากษามีสั่งก็จะทำให้ความเป็นแมวเชื่องเริ่มเกิดขึ้นก็ตามมาด้วยไม่กำหนดระยะเวลาจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการสลายแก๊งตามมาด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเคารพนับถือนั้นอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
0: ถ้าเอากฎกติกามาตราหน้ายิ่งเหมือนกับเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราผิดแล้วมันเหมือนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวหรืออยากจะกลับมาเป็นคนปกติแต่คุณหมอบอกว่าเออทำไมเราไม่ให้เขาเป็นจิตอาสาตลอดชีวิตเพราะคำว่าจิตอาสาคือการทำดี
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นการฟื้นฟูทางจิตใจของเขาด้วย
1: จิตอาสาไม่ได้เป็นบทลงโทษสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได
0: ้ครับ
1: มีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็สามารถมีน้ำใจในการแบ่งปันเราอยากได้พลเมืองอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กฎหมายและการเข้าคุกสถานเดียวแล้วไม่ไปพัฒนาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม้เด็ดขาดทำก็ทำไปเถอะแต่สิ่งที่หมอต้องการเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นมาตรการเชิงสังคมที่เรามาเจรนายพฤติกรรมนี้ให้มันเป็นคงเส้นคงวาให้มันเหมือนกับคำว่าเป็นมนุษยธาตุคนก่อการคนกระทำเนี่ยนะวันนี้ท่านไม่ต้องมาใช้เหตุผลแก้ตัวหรอกเพราะอะไรรู้ไหมท่านกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก่อนสิว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะทำในห้องฉุกเฉิน ทั้งที่คนอื่นเขาก็ป่วยกันอยู่อย่างนั้นหมอก็ได้รับบาดเจ็บพยาบาลได้รับบาดเจ็บจะมาใช้อารมณ์บอกให้ว่าอ๋อตอนนั้นฉันหลุดอารมณ์ฉันก็เลยทำทะเล่อทะล่าแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่มีใครเขาคิดกันในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะการที่คุณจะใช้ยกระดับจิตใจของคุณโดยการเป็นน้ำใจในการแบ่งปันสลายความเป็นแกงแล้วก็ยังคงเส้นคงวาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยที่เหลือจะกลายเป็นเรื่องของการเป็นจิตอาสาต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: แต่อาจจะการกำกับติดตามแบบไล่จี้ติดเหมือนกรณีที่คนที่ต้องคดีอยู่เนี่ยมันอาจจะค่อยๆถอยออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขามีพื้นที่ยืนของเขาต่อเนื่องกันไปกระบวนการนี้หมอกำลังพูดถึงการจีรนัยยกระดับคุณภาพจิตใจคนในกรณีที่ไม่ได้เป็นคดีความอะไรทั้งหลายเนี่ยภาพของจิตอาสาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นโดนบนบันดาลใจแรงบันดาลใจมันระเบิดออกมาจากข้างในการที่ระเบิดออกมาจากข้างในมันจะจีรังยั่งยืนย้ำอยู่นะว่าจิตอาสานี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษโปรดเข้าใจไว้ว่าจิตอาสาคือกิจกรรมที่ดีคือคุณภาพพลเมืองที่ดีไม่อยากให้สัญลักษณ์ของจิตอาสาต่อไปนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเกิดขึ้นจากเป็นเพราะคนทำผิดกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยออกมาเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่ใช่สัญญาณนั้นเลยแต่เรากำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจของความเป็นคุณภาพพลเมืองนั้นน่ะก็คือการเป็นผู้ให้มันเป็นงานสร้างคนสร้างสังคมนะ
0: ครับผมว่านี่นะครับเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าผัดของการขับเคลื่อนประเทศมันจะมาทำแค่คน2คนไม่ได้การเป็นจิตอาสาไม่ได้เริ่มจากคนปกติก็คนปกติก็ได้เลยคนไม่ปกติหรือน้องๆที่มีปัญหาก็สามารถลบมาเป็นบวกวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณหมอเดลก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชทานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทูลขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: ป็นหมู่บ้านกันนั้นไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีครับกินน้ำบ่อน้ำสระไปซั่นครับถนนหนก็เป็นทางลูกหลังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พอราชินีมาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์ผู้เพิ่นมาฝึกมาสอนที่แรกก็โบยมันสิเฮ็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับแต่ที่แรกกันปั้นรูปหัวงัวหูควายครับเขาถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้หมื่นหนึ่งครับวันหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีนี่มีสินก็ไปใช้นี่ใช้สินเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเลี้ยงก็ส่งลูกเลี้ยงคันบ่มีนี่ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าขวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
2: พอเห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนยังไงเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนนิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
1: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

0: ให้รับภาระพระพุทธศาสนาเป็นธุระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และเป็นประธานแห่งหมู่สงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรตำแหน่งสังฆราชนี้ปรากฏหลักฐานว่ามีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยยังเป็นพระมหานครราชธานีและปรากฏมีอยู่มาตลอดทุกสมัยนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งปัจจุบันแม้ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่โดยที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงอยู่ในพระราชสถานะองค์พุทธศาสนูปถัมภกการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจึงเป็นพระราชอำนาจโดยเฉพาะดังที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560ได้บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งและให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเมื่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารสิ้นพระชนลงเมื่อพุทธศักราช2556และได้จัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเป็นการแห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ครั้นถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชตามโบราณคติยราชประเพณี
1: จามิทุติยัมปิพุทธัง
0: สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปนี้เป็นพระมหาเถระผู้เจริญด้วยพรรษายุการเป็นที่นับถือของมหาชนดำรงอยู่ซึ่งสมณศักดิ์อันสูงทั้งในการหนึ่งได้เป็นพระอาจารย์ถวายโอวาทานุสารในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกไปทรงศึกษาวิชาอยู่ณเครือรัฐออสเตรเลียและสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เมื่อยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระปริยัติกวีเป็นพระธรรมทูตอยู่เป็นเหตุให้มีพระราชศรัทธาในวัตรปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งนั้นโดยอนุโลมตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในท่ามกลางที่ชุมนุมสงฆ์อันประกอบด้วยพระเถรานุเถระผู้เป็นพระสังฆาธิการปกครองสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ใบหน้าอันเปี่ยมสุขของพุทธศาสนิกชนที่มาคอยอนุโมทนาในพระราชกุศลรอบริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดจนมณฑลพิธีในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศคงจะเป็นพยานได้ถึงความปลื้มปิติของชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงคุณสมควรแก่ตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกผู้เป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นหลักชัยให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: เลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดีอ
5: ่
4: ะ
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสุด
6: ๆไอ้ควันจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เรียงใจไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไม่นานเลย
9: ได้แล้วรับไปเลย
10: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
9: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
9: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
10: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
11: ช่วยแอป
12: เฮ้ย
10: เ
12: ฮ้ยเ
10: ฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะต้องมาเดี๋ยวนี้เลยนะข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
10: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเรา

0: ลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
1: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
0: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
1: สมุทัยเองหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริ

0: ที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
1: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
1: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
1: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มี

0: ้ที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
0: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาเลยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั่นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำลายล้างมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจูงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิทยาลัยลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคม

ที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องส่งพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารย่าลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: ำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่

0: 19นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
1: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
2: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
1: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
2: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
3: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
0: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
3: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
2: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
4: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
2: โอ้ย
3: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
6: เพี้ยนล่ะข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
5: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
3: เกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเราแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: แล้วเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องเวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีค่ะ
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะพี่เจ้าง
14: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆ
6: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี้
1: พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการ

0: เรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

้เราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกูช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับ

0: สำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้โอ้โหชื่อเรื่องมันไงครับยาวมากเลยอ้าวชวนครูแม็กอ่านหน่อยการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมดังนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันยังคงอยู่ในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ดังนั้นวันนี้นะครับวิธีการที่เราจะใช้ก็คือจะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั้นวิธีการต่างๆมากมายเลยที่เรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการเอาออกการเพิ่มจำนวนเข้ามาหรือการเปรียบเทียบนะครับก็เป็นวิธีการลบต่างๆหลากหลายเลยที่คุณแม็กสอนไปนะครับไม่ว่าจะมีการนับถอยหลังการใช้เส้นจำนวนนับต่อโหมีวิธีการมากมายเลยที่ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนวันนี้วิธีการใหม่นะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็อาจจะไม่ใหม่สักทีเดียวอาจจะเคยเรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะครับก็เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมตอนนี้เด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วพื้นฐานจำนวนค่อนข้างที่ทำไมครับแม่นยำวันนี้นะครับเราก็จะแยกส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเพื่อมาช่วยในการหาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูนะว่าเรียนรู้วันนี้นะครับเด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั่นเองนะครับที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะก็จะนำความรู้เดิมเลยเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมมาหาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
1: 2ตาดู
0: 2ตาดู
1: 2หูฟัง
0: 2หูฟัง
1: 2
0: สมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: มีสติ
1: ไม่เข้าใจให้ถาม
0: ไม่เข้าใจให้ถาม กลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: อย
0: ่
1: างฉลาด
0: เฮ้เฮ้เฮ้นะครับแล้วก็มีความสุขนะถ้าเราเกิดความชอบความรักนะครับในวิชาอันนั้นนะครับเอาเลยครับดีๆครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาด
0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นข้อตกลงของเรานี้นะครับก็จะใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับโดยจะให้เด็กๆสังเกตภาพต่อไปนี้ลองมาดูภาพกันครับเป็นภาพอะไรนะ
1: เหรียญ1บาทกับเหรียญ10บาท
0: เป็นภาพของเงินใช่ไหมครับมีเป็นลักษณะเป็นไงเนี่ยเป็นเหรียญเหรียญอะไรนะ
1: 1บาทก
0: ับ
1: 10บาท
0: เหรียญ1บาทกับเหรียญเหรียญ10บาทรู้ได้อย่างไรว่ามองปุ๊บทำไมรู้เลยครับว่าเป็นเหรียญ10บาท
1: ต
0: ั
1: วเล
0: ขบางคนบอกดูที่ตัวเลขที่เขียนไว้ที่หน้าเหรียญใช่ไหมครับรู้ได้อย่างไรล่ะมีสังเกตตรงไหนอีก
1: สีทอง
0: มีลักษณะ2สีใช่ไหมครับก็เป็นเหรียญ10บาทแล้วแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะดูที่ขนาดเห็นไหมครับขนาดก็มีความแตกต่างกันหรือบางคนดูที่ทำไมครับหน้าเหรียญเลยเขียนจำนวนเงินไว้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญ1บาทอันนั้นก็เป็นเหรียญเท่าไหร่ครับ10บาทแสดงว่าจากภาพเป็นจำนวนเงินกี่บาท
1: 14บาท
0: กี่บาทนะ
1: 14บาท
0: 14บาทถ้าใช้ตัวเลขเข ขียนแทนแสดงจำนวนเงิน

0: 14บาทจะมีเลขอะไรกับเลขอะไรเนี่ย1กับ4 1อยู่ในหลักอะไรนะ
1: 10
0: 1อยู่ในหลัก10แล้ว4ล่ะ
1: หน่วย
0: อยู่ในหลักหน่วยเห็นไหมครับ1อยู่ในหลัก10ก็จะแสดงจำนวนมีกี่10แล้วเนี่ยมีกี่10 1 10 4เห็นไหมครับเขียนแทนแสดงจำนวนหน่วยมีกี่หน่วยล่ะ
1: 4หน่วย
0: มีจำนวน4หน่วยเห็นไหมครับก็คือ4บาทนั่นเองดังนั้นครบ10ก็สามารถแลกเป็นเหรียญ

0: แล้วมีเงินกี่ชนิดเป็นเงินเหรียญด้วยกี่ชนิดนะ2ชนิดคือ
1: 10ก
0: ับ
1: 1
0: เหรียญ10กับเหรียญ1บาทนะครับก็คือมี2ชนิดคือเหรียญ10บาทกับเหรียญบาทนั่นเองนะครับอันเหรียญบาทก็จะแสดงจำนวนเงินเห็นไหม1บาทเหรียญ10ก็จะแสดงจำนวนเงิน10บาทเอาละครับเด็กๆครับจากจำนวนเงินกี่บาทนะกี่บาทเนี่ย10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะ14บาทครูแม็กก็แลกเหรียญเลยนะครับจากภาพเขียนจำนวนเงิน14บาทจาก14บาทเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเหรียญ10ครูแม็กแลกเป็นเหรียญอะไรเนี่ยแลกเป็นเหรียญอะไรครับแลกเป็นเหรียญ1บาทหรือเหรียญบาทจำนวนกี่เหรียญครับ
1: 10
0: จาก1 10ครูแม็กแลกเลย
1: 10
0: กลายเป็นกี่เหรียญเนี่ย
1: 1เหรียญ10เหร
0: ีย
1: ญ
0: กี่เหรียญเอ่ย
1: 10เหร
0: ีย
1: ญ
0: 10เหรียญกับอีกกี่เหรียญเนี่ย10กับอีก4จำนวนเงินเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมไหมกี่บาท14บาทเอาละครับถ้าจะแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจะได้ว่าอย่างไรเนี่ยข้อนี้
1: 14
0: A ของ14 14เป็นส่วนรวมส่วนย่อยล่ะ
1: 10ก
0: ับ 10กับดังนั้นตามค่าประจำหลักเลยก็คือ10กับเท่าไหร่ล่ะครับ4บางคนอาจจะไปดูที่ไม่ครบ10ก่อนก็ได้ก็เป็นเท่าไหร่ล่ะครับอ๋อ4บาทกับอีกกี่บาทล่ะ10บาทหรือบางคนบอกว่า14ถ้าไม่ดูจากภาพแยกส่วนย่อยส่วนรวมชอบเลยเป็นเลขที่เหมือนกันเป็นอะไรกับอะไรนะเลขที่เหมือนกันเลยใครนึกออกใครนึกออกเอ๊ะมี14กับ0เลขเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยเอ๊ะอะไรรวมกันได้14นะหน้าตาเหมือนกัน4กับ4ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เลขอะไรนะเลขอะไรเลขอะไร
1: 1กับ13
0: มี1 1กับ13ก็หน้าตาไม่เหมือนกันเป็นเลขโดดตัวเดียวหน้าตาเหมือนกันเลย1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 3บวก3ได้6 4บวก4ได้8เอ๊ะเลขอะไรที่บวกกันแล้วได้14
1: 3บวก
0: 7บวกเป็น7บวก7ใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบนะเลขที่ทำไมครับจำนวนเดียวกันบวกกันนะครับเราได้14ก็คือ7บวก7นั่นเองแล้วก็อาจจะมีคู่ทำไมครับคู่ของส่วนย่อยอื่นๆอีกมากมายเลยที่รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ14ไม่ว่าจะเป็น1กับ13 2กับ12 3กับ11หรือ4กับ10หรือ10กับ4นะครับดังนั้นข้อแนะนำในการแยกส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้ง่ายต่อการมองเด็กๆก็แยกตามค่าประจำหลักของเขา14มีกี่10ล่ะมีกี่10
1: 110
0: มีกี่หน่วย
1: 1หน่วย
0: กี่หน่วยกี่หน่วยมี4หน่วยก็แยกตามค่าประจำหลักเลยเป็น10กับ10กับ4หรือ4กับ10นะครับก็แยกตามค่าประจำหลักก็ง่ายๆเลยนะครับเอาละครับคราวนี้ถ้านักเรียนทำไมครับนำเงินมากี่บาทนะ
1: 14
0: บาทแล้วเขาบอกว่าไงต
1: ่อ
0: แล้วนักเรียนนำเงินไปทำไมเนี่ย
1: ทำ
0: อะไรเอ่ยไปทำบุญกี่บาทแล้วเขาถามว่าอะไรครับนักเรียนจะเหลือเงินกี่บาทมีเหลือเงินกี่บาทนะ
1: 12
0: บางคนบอกว่าถ้ามีภาพแบบนี้สบายเลยครูแม็กสอนไปแล้วก็ทำไมครับอาจจะวงล้อมรอบได้ไหม
1: ได
0: ้วงล้อมรอบแสดงการเอาออกได้ไหม
1: วาดร
0: ูปมีรูปให้แบบนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับอ้าวลองมาดูนะถ้าวิธีเดิมเด็กๆมีภาพแบบนี้ง่ายๆเลยเห็นปุ๊บอ๋อมีเงิน14บาทนำเงินไปทำบุญ2บาทเหลือเงินกี่บาทเด็กๆก็ทำไมครับวาดภาพวงล้อมรอบกากบาทได้ไหม
1: ได
0: ้กาเท่าไหร่เนี่ย
1: 2
0: กี่เหรียญ
1: 2เหรียญ
0: เพราะทำบุญไปกี่บาทครับ
1: 2
0: บาทก็หายไป2เหรียญนะก็ดูจำนวนที่เหลืออยู่หรือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมข้อนี้การลบอะไรลบอะไรเนี่ย

0: 14ลบด้วย2เท่ากับขอประโยคสัญลักษณ์นิดนึง14อะไรนะ
1: ลบด้วย
0: 2 14ลบด้วย
1: 2
0: เท่ากับ
1: 2
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 2
0: มองปุ๊บควรนับต่อหรือนับถอยหลังดีควรนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้านับถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งครับกี่ครั้งอันนี้ความรู้เดิมนะถอยหลังแค่2ครั้ง14ไว้ในไหนไว้ในใจชูขึ้นมาแล้วนับถอยหลัง14แล้ว13 12เห็นไหมครับได้คำตอบแล้วมองปุ๊บวิเคราะห์เลยว่าควรที่จะนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้าตัวลบน้อยๆก็ทำไมครับถอยหลังง่ายกว่าแต่ถ้าตัวลบมากๆใกล้เคียงตัวตั้งเลยก็นับต่อก็ง่ายกว่านะครับงั้นตอบได้เลยนะถ้าเป็นวิธีเดิมเด็กๆทำไมครับนับถอยหลังได้คำตอบ10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่12ง่ายๆเลยเห็นไหมครับ14เป็นจำนวนเงินที่มีทั้งหมดลบด้วยเท่าไหร่ล่ะลบด้วย2เห็นไหมทำบุญไป2บาททำให้จำนวนเงินเป็นไงครับ
1: ล
0: ดลงนะหรือวงล้อมรอบก็ได้วงล้อมรอบแสดงการเอาออกไปใช่ไหมก็ส่วนที่ไม่ได้วงล้อมรอบก็คือส่วนที่ทำไมครับเหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: นะครับอันนี้ความรู้เดิมนะลองมาดูของวันนี้นะครับวงล้อมรอบออกไปแล้วนะครับถ้าเขียนช่วยหน่อยประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเนี่ย
1: 14
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: 14ลบด้วย2เท่ากับ12
0: 14ลบด้วย2เท่ากับเมื่อสักครู่หาคำตอบอาจจะทำไมครับใช้วิธีการนับถอยหลังใช่ไหมหาผลลบก็ง่ายดายเส้นจำนวนก็ง่ายดายวัดรูปประกอบก็ง่ายดายนะครับเด็กๆก็สามารถหาได้เลยแต่วันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้นะครับคือการเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมอย่างนี้ครับเด็กๆครับเด็กๆดูที่จำนวนของตัวตั้งถ้าเราลบด้วยจำนวน14ทั้งหมดเหมือนเมื่อสักครู่นี้นับถอยหลังก็ทำไมครับอาจจะมีจำนวนที่มากยิ่งขึ้นถ้าเด็กๆเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของจำนวนแม่นยำแล้ว14แยกย่อยหน่อยเป็นอะไรกับอะไรดีเป็นอะไรดีบางคนบอกเป็น13กับ1เป็นอื่นๆได้อีกมากมายเลย7กับ7ได้ไหม7กับ7ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆจะแยกเป็นจำนวนไหนเลยแต่คุณครูแม็กแนะนำที่ง่ายที่สุดเลยแยกตามค่าประจำหลัก14มีกี่10กี่หน่วยล่ะ
1: 110
0: กับอีก
1: หน่วย
0: ก็แยกเลยเป็น10กับอะไรครับ10กับ10กับ4แยกตามค่าประจำหลักของเขาเลยนะ10กับ4เห็นไหมแปลงร่างเลยจากส่วนรวมแปลงร่างเป็น
1: ส่วนย
0: ่อยคราวนี้มองต่อเราจะทำไมครับจะไปเลือกจำนวนที่มากลบจำนวนที่ทำไมครับน้อยไหมเราก็เลือกจำนวนที่น้อยๆลบกันควรเลือกอะไรลบกับอะไรดีเนี่ยเอาส่วนย่อยตัวไหนไปลบดีเอาตัวไหนดีเอา4ไปลบอะไรคล้ายๆทำไมครับการบวกทำให้ทำไมนะครบ10แต่คราวนี้เป็นการลบนะก็เลือกเลยอ๋อ4ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่ล่ะ4ลบด้วย2เหลือ2ตอบได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเลือกเลขโดดทำไมครับเลขโดดตัวเดียวเนี่ยลบกันก็จะหาผลลบได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น4บรรทัดแรกมาเลยที่วงล้อมรอบเอามาเขียนก่อนเลย4ลบด้วยอะไรครับ4ลบด้วย
1: 2
0: เพราะว่า2เป็นตัวอะไรครับตัวลบตรงนี้ส่วนย่อยตรงนี้เป็นตัวตั้ง14อยู่ไหมถามก่อน
1: อย
0: ู่14ไปไหนแล้ว
1: กลายเป็นส่วนย่อยส่วนรวม
0: กลายเป็นส่วนย่อยคือ10กับ4 4ตัวนี้มาลบกับตัวลบที่เป็นตัวตั้งนะ4ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะที่แปลงร่างมาลบกับอะไรครับลบด้วยอะไรลบด้วย

0: 4ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่เหลือ 4ลบด้วย2ก่อนเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2เอส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลยคืออะไรนะคือ10เห็นไหมครับคราวนี้ก็นำทำไมครับ10มาบวกกับผลลบอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนั้น10บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: เห็นไหมครับเริ่มง่ายมากยิ่งขึ้นทวนอีกครั้งหนึ่งนะแยกย่อยก่อนตามค่าประจำหลักนำมาที่ทำไมครับไม่ครบ10ไปลบก่อนเพราะว่าผลลบออกมาเราก็จะได้ทำไมครับนำมารวมกับจำนวนที่ครบ10ก็จะเป็น10บวกกับผลลบตัวนี้ก็จะง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับนะดูให้ทันนะแยกย่อยตามค่าประจำหลักดูก่อนอ๋ออย่าลืมนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวอะไรตัวลบน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะครับนะอ้าวอันนี้มากกว่าก็เริ่มลบได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดนะครับลบก่อนที่ตัวไม่ครบ10พอได้ผลลบนำลงมาเติมมารวมกับจำนวนที่ครบ10นะครับ10รวมกับผลลบเมื่อสักครู่นี้ที่หามา10บวก2เท่ากับ10เท่าไหร
1: ่
0: 12ยากไหมครับยากไหม
1: ไม่ย
0: ากเอานะฟังครั้งแรกอาจจะยังสับสนเพิ่มเติมใช่ไหมบางคนก็ยังเอ๊ะยังงงอยู่ทำไมต้องแยกย่อยเอ๊ะแล้วทำไมต้องลบตรงนี้ก่อนแล้วทำไมถึงนำมารวมนะครับอ้าวเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอาจจะเพิ่มเติมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวดังนั้นข้อนี้สรุปก่อน14ลบด้วย2เท่ากับ
1: 12
0: นะครับเห็นไหมครับใช้การนับถอยหลังหรืออาจจะใช้ทำไมครับวิธีการแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเนี่ยนะครับอาจจะยากไปหน่อยใช่ไหมบอกว่านับถอยหลังอาจจะง่ายกว่าก็เริ่มจากตัวอย่างง่ายๆให้เด็กๆทำไมครับเห็นภาพได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับการนับถอยหลังผลลัพธ์เป็นไงเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมเท่ากันนะครับอ้าวดูต่อนะครับคราวนี้ดูจากภาพจำนวนเงินกี่บาทนะ
1: 14 บาท 10
0: เท่าไหร่อ้าวนับหน่อย1 2 3 4 5 5บวก5 10บวกอีก2เป็น12วงล้อมรอบเอาออกเท่าไหร่เนี่ยเอาออกคิดว่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเป็นอย่างไรเอาล่ะบางคนตอบได้เลยว่า12ลบด้วยเท่าไหร่นะเนี่ยลบด้วย5เท่ากับโอ้โหบางคนตอบทั้งผลทำไมครับผลลบออกมาได้เลยนะอ้าวช่วยหน่อยเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์10อะไรนะ12ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเห็นไหมครับบางคนก็อาจจะหาผลลัพธ์ได้เลยนะมองปุ๊บดังนั้นต้องอาศัยคุณแม็กบอกแล้วเด็กๆต้องฝึกฝนนะบางคนเห็นปุ๊บดูภาพปุ๊บมีความเข้าใจก็ตอบได้ทันทีเลยว่าผลลบที่เกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาละแต่ก็ทำไมครับวันนี้มีวิธีแนะนำเพิ่มเติมคือการนำส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำไมครับหาผลลบนั่นเองอ้าวคราวนี้ลองแยกย่อยหน่อย10เท่าไหร่นะข้อนี้12ลบด้วยอะไรครับลบด้วย5ถ้าแยกตามค่าประจำหลักตามที่ครูแม็กบอกต้องเป็น10กับอะไรนะ
1: 10ก
0: ับ
1: 2
0: 10กับ2แยกเลยเป็น10กับ10กับ2ถ้านำ5นำ2ลบด้วย5ได้ไหมนะได้ไหมเอ่ย
1: ได้
0: 2ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวอะไรนะ
1: ต
0: ัวตั้งเอ๊ะแล้วลบด้วย5ครับ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นย้อนกลับมาดูที่ภาพ2เอ๊ะแล้วถ้าเอาออก5พอไหมครับพอไหมไม่พอดังนั้นเขาต้องไปเอาออกที่ทำไมเนี่ยที่ครบ

0: อะไรเนี่ยครบ10โอ้แสดงว่าตัวที่ต้องมาลบกับ5ต้องเป็น10หรือเป็น2
1: 10
0: ต้องเป็นอะไรครับ
1: 10
0: งั้นเพื่อให้ง่ายก็สลับที่ของอะไรครับส่วนอะไรเอ่ยสลับที่ของส่วนย่อย10กับ2หรือ
1: 2กับ
0: 10 2กับอะไร2กับ10คราวนี้แหละคราวนี้แหละตัวตั้งเป็นไงเนี่ยคราวนี้มากกว่าหรือยัง
1: มากกว
0: ่
1: าแล้ว
0: มากกว่าแล้วลบได้หรือยังคราวนี
1: ้ล
0: บได้แล้ว10ลบด้วยอะไรครับมาเลยบรรทัดแรกวิธีคิดนะ10ลบด้วย10ลบด้วย5ติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอาผลลบมาเติมรอตรงนี้เลยนะครับเอาผลลบที่เกิดขึ้นนะมาเติมรอตรงนี้เลย10ลบด้วย5เหลือ5โอ้5 5 5เอ๊ะแล้วใครนะที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลยหรือลบกับใครเลยเหลือใครครับ2ที่เป็นตัวตั้งเห็นไหมที่แปลงร่างจาก10เป็นอะไรล่ะ
1: 12
0: ก็นำมารวมกับผลลบที่เหลืออยู่นะเขาเรียกว่าเป็นการทำไมครับแยกย่อยออกมาเพื่อช่วยในการลบ2บวก5 2บวก5เท่าไหร่ครับนำกลับไปรวมกันเพื่อแปลงร่างเป็นส่วนรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับ2บวก5เป็น7 12ลบด้วย5ตอบได้แล้วเหลือเท่ากับ
1: 7
0: เท่ากับ7เหมือนที่เด็กๆตอบเลยไหมครับเหมือนไหมเอ่ย
1: เหม
0: ือนนะครับดังนั้นถ้าเด็กๆเข้าใจวิธีการนะครับก็สามารถทำไมครับนำไปในเรื่องของการหาผลลบจำนวนอาจจะยากมากยิ่งขึ้นก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นั่นเองนะครับเอาละไปดูตอบนะครับไปดูต่อเลยคราวนี้เป็นโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาอ่านว่ายังไงช่วยอ่านหน่อยนักเรียนมีอะไรขนม
1: 16
0: ชิ้นให้เพื่อนไปหอรอเอือเหลือขนมนักเรียนมีขนม16ชิ้นให้เพื่อนไป7ชิ้นนักเรียนเหลือขนมกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นครับคิดยังไงเนี่ยตอบได้รวดเร็วมากเลยบางคนบอกนับถอยหลังนับถอยหลังเอาอะไรไว้ในใจเอ่ยก่อนอื่นดูก่อนเอ๊ะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ
1: การลบ
0: ทำไมถึงเป็นการลบรู้ได้ยังไงครับ
1: ให
0: ้เพื่อนไปแสดงว่าจำนวนเราเป็นไงครับ
1: น
0: ้อยลงแล้วเขาถามด้วยว่าเหลือขนมกี่ชิ้นก็ถ้าเป็นการลบก็อาจจะทำไมครับใช้การนับถอยหลังได้นับต่อได้นะครับแล้วก็วิธีอื่นๆอีกมากมายเลยวาดรูปก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็มีวิธีแนะนำก็คือการใช้ส่วนรวมแล้วก
1: ็
0: ส่วนย่อยมาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบนั่นเองนะครับอ้าวลองมาดูกันนะครับถ้าคุณครูแม็กใช้ไม้ไอศกรีมนะครับในการหาผลลบเนาะอาจจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ไงเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ย10เท่าไหร่นะ
1: 16
0: เอ๊ะแยกไงดีนะ
1: 10ก
0: ับ
1: 6
0: ตามค่าประจำหลักเลยที่บอกไปคือ
1: 10
0: กับเท่าไหร่นะ10กับ6หรือ6กับ10บางคนอาจจะดูที่ไม่ครบ10ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูที่ครบ10ก็ได้นะครับแยกตามค่าประจำหลักของเขาเลย16ก็คือ10กับ6คราวนี้ดูต่อถ้าทำไมครับมีอยู่16ให้เพื่อนไปเท่าไหร่นะให้เพื่อนไป7ดังนั้นถ้าไปเอาออกตรงนี้พอไหมเนี่ยพอไหมครับ
1: พอ
0: ไหม
1: ไม
0: ่พอเด็กๆดูดีๆนะเหมือนกันเลยถ้าเด็กๆแยกค่าประจำหลัก10กับอะไรนะ10กับ6แล้วเอา6ไปลบด้วย7ได้ไหมอ่ะได้ไหมครับได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ตัวตั้งต้องมีค่าเป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับนะครับดังนั้นนะต้องมากกว่าหรือเท่ากับดังนั้นก็ต้องแยกเป็น

0: 6กับอะไรล่ะ6กับ
1: 6
0: กับ10นะต้องแยกเป็น6กับ10เพื่อให้ทำไมครับตัวตั้งมากกว่ามากกว่าหรือยังคราวนี้มากกว่าหรือยังมากกว่าแล้ว10ลบด้วย7ได้แล้วคราวนี้10ลบด้วย7เท่าไหร่ล่ะครับ10ลบด้วย7เอ๊มีอยู่10เอาออก7เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: แบบนี้มองปุ๊บควรนับถอยหลังหรือนับต่อถ้าถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งถ้าถอยหลังถอยหลัง7ครั้งถ้านับต่อล่ะกี่ครั้งเองเนี่ย3ครั้งเองใช่ไหม7แล้ว8 9 10เอ้าแสดงว่า10ลบด้วย7เหลือ3ก็นำลงมาต่อรวมกับจำนวนที่ยังไม่ได้ทำไมครับลบกับใครเลยนะคืออะไรล่ะคือ6 6รวมกับ3รวมล่างกลับกันเป็น6บวก3เป็นเอาละเป็น9ยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะครับดังนั้น16ลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ9นะครับมีใครมีข้อสงสัยไหมดูก่อนแยกตามค่าประจำหลักแล้วก็นำทำไมครับนำตัวที่มากนะต้องมากกว่าตัวลบนะตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบนะที่เป็นส่วนย่อยก็นำไปลบแล้วก็นำผลลบมารวมกับจำนวนส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งหรือจำนวนที่เหลืออยู่นะครับก็จะได้เป็นผลลบของข้อนี้ออกมานั้นการลักษณะการทำแบบนี้จะทำให้เด็กๆลบจำนวนนะครับที่น้อยลงมานั้นตัวเลขก็จะไม่มากเราก็ทำไมครับใช้ตัวเลขที่ไม่เกิน10เลยนะเพราะเราแยกตามค่าประจำหลักนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวลบนั้นมองปุ๊บเด็กๆก็จะลบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับดูจากภาพมีเท่าไหร่นะ10กับอีกเท่าไหร่เนี่ย10กับ2เป็น12ถ้าแยกส่วนย่อยตามค่าประจำหลักก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะ10กับ2หรือ
1: 2ก
0: ับ 1010กับ2หรือ2กับ10ก็ดูที่ว่าเด็กๆดูที่ส่วนไหนก่อนนะครับดังนั้นลองมาดูภาพ12เอาออกเท่าไหร่เนี่ยเอาออกเท่าไหร
1: ่
0: เอาออกเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7เอาออกเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: ก็เลยกลายเป็น12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่นะบางคนตอบได้เลยใช่ไหมก่อนอื่นแยกเลยดูขั้นตอนนะวิธีการทำเริ่มจากแยกตามค่าประจำหลักก่อนเลย12แยกเป็นอะไรครับ
1: 10ก
0: ับ 2 10กับ2แยกก่อนเลยเสร็จแล้วพิจารณานะลบได้ไหมนะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมถึงลบไม่ได้ครับ
1: ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ
0: ตัวตั้งน้อยกว่า
1: ตัวลบ
0: ดังนั้นเราจึงต้องสลับที่กัน10กับ2หรือ
1: 2กับ10
0: หรือ
1: 2กับ10
0: 2กับ2กับ10ครูแม็กทำไมครับสลับที่กันเลยเป็น2กับโอ้มากกว่าหรือยังคราวนี้
1: มากกว่าแล้ว
0: 10ลบด้วย7เหลือ
1: 5
0: 10ลบด้วย7
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จ๊ะ
1: 3
0: เหลือ
1: 3
0: เอาลงมาเติมเลย10ลบด้วย7เหลือ3อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลยกลับมารวมร่างกันเป็นดังนั้นตอบได้แล้ว12ลบด้วย7เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่เหลือ5ยากไหมเนี่ยยากไหมดังนั้นขั้นตอนกระบวนการนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนั้นก็จะมีแนวคิดด้านฝั่งนี้นะครับให้เด็กได้คิดเลยเริ่มทำไมครับนำตัวที่มากกว่าลบกับตัวลบนะงั้นตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าเด็กๆ ก็เลือกส่วนย่อยนะครับที่

นำมาลบกับตัวลบนั่นเองนะครับเอาละดังนั้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะอาจจะดูเฉลยอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็12ก็แยกเป็น2กับอะไรล่ะครับ10นะลบกันเลยที่ตัวแรกก็เป็น10ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย7แล้วก็นำคำตอบลงมาเติมเสร็จแล้วก็นำกลับไปรวมกับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับก็คือ2 2รวมกับ3เป็น5ดังนั้น12ลบด้วย7ตอบเท่าไหร่ตอบ5เอาละครับไหนใครพอที่จะเข้าใจแล้วครับขอดูมือหน่อยปลายทางด้วยนะมีหลายคนนะครับที่เริ่มเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.38 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.38 นะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปนะครับหน้าที่มีมัดไม้หน้าที่มีมัดไม้แบบฝึกหัด 2.38 ไหนใครเจอแล้วเจอแล้วเอานิ้วชี้เลยนะครับที่คำชี้อะไรคำชี้แจงอ่านตามครูแม็กจงหาผลลบจงหาผลลบดูที่ข้อตัวอย่างสองตาดูก่อนดูนะครับโจทย์เขาว่ายังไงเอ่ย15ลบด้วยลบด้วย9เท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็แบบที่สอนไปเลยแยกตามค่าประจำหลักใครที่นึกไม่ออกให้ดูที่ฝั่งด้านนี้นะครับเขาแยกตามค่าประจำหลักให้แล้ว15แยกเป็น10กับอะไร10กับ5เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ดู5ลบด้วย9ได้ไหมนะได้ไหมครับได้ไหม5ลบด้วย9ได้เปล่าไม่ได้ก็ต้องเอาตัวตั้งที่ทำไมครับมีค่ามากกว่าก็เอา10ลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย9ขั้นตอนที่1นะเสร็จแล้วนำผลลบตรงนี้มารวมกับจำนวนที่เหลืออยู่ตามที่สอนเลยก็จะได้คำตอบออกมาแล้วก็สรุปบรรทัดสุดท้ายว่า15ลบด้วย9ได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆลงมือทำได้เลยนะครับเริ่มที่ข้อที่เท่าไหร่เลยข้อที่1เอาเลยครับลงมือได้เลย

อ้าวลองดูบรรทัดแรกขั้นตอนที่1ต้องเอาตัวอะไรล่ะมาลบกันนะ13ลบด้วยอะไรครับ8เขาแยกมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น10กับอะไรนะ10กับ3หรือ3กับ10ขั้นตอนแรกก็เอาที่วงล้อมรอบก่อนเอาอะไรลบกันเอ่ย10ลบด้วยอะไรนะ10ลบด้วยลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่นะ2เสร็จแล้วนำคำตอบในวงที่ล้อมรอบเนี่ยมารวมกับอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ล่ะคือเท่าไหร่3ก็เอา3บวกอะไรล่ะครับบวกที่วงล้อมรอบเลยคือเท่าไหร่ล่ะบวกอะไรเอ่ยเท่ากับแสดงว่าได้คำตอบแล้ว13ลบด้วย8ตอบเท่าไหร่เลย5ตอบ5ยากไหมครับไม่ยากนะบางคนอาจจะทำไมครับยังสับสนอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะหรือใครมีข้อสงสัยอาจจะยกมือสอบถามได้นะครับ

0: อ้าวใครเรียบร้อยแล้วไปต่อข้ออะไรเลยข้อที่2ได้เลยข้อที่2ขั้นตอนแรกบรรทัดแรกก็ทำไมครับเอาที่วงล้อมรอบมาลบกันก่อนคืออะไรนะ9ลบด้วย9ลบด้วยอะไรเอ่ย9ลบด้วยลบด้วยอะไรอ่ะ4เท่ากับเท่าไหร่นะ9ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่99ลบด้วยอะไรนะ
1: 4
0: เพราะว่าขั้นตอนแรกเอาในวงล้อมรอบมาเขียนก่อน9ลบด้วย4เหลือเท่ากับกับกับกับกับ5แสดงว่าในวงล้อมรอบนี้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคำตอบเป็น5เราก็ทำไมครับนำไปรวมกับอีกจำนวนหนึ่งใช่ป่ะเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ล่ะลบแล้วเหลือเท่าไหร่2เราก็นำไปรวมกันใช่ไหมอันนี้ก็มารวมกัน10บวกบวกบวก10บวกอะไรบวก5เท่ากับ10เท่าไหร่15สรุปให้หน่อยสรุปให้หน่อย19ลบด้วย19ลบด้วยอะไรลบด้วย4เท่ากับ10เท่าไหร่ครับ15ยากนิดนึงยากนิดนึงทันไหมครับทันไหมเอ่ยปลายทางทันนะครับใครที่อาจจะยังสับสนนะดูเฉลยคุณครูแม็กประกอบแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับใครเรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่3นะอ่านโจทย์รอเลยเขามีนะไหมครับส่วนรวมส่วนย่อยไว้ให้ดูด้านข้างแล้วนะอย่าลืมบรรทัดสรุปนะสรุปให้ครูแม็กด้วยนะครับ19ลบด้วย4เท่ากับ10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่เอ่ย15

้าวไปต่อข้อที่3อ่ะเดี๋ยวขอเฉลยอีก1ข้อแล้วที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นไรครับการบ้านนะข้อ4กับข้อ5กลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะอ้าวตั้งใจดูอีกครั้งหนึ่ง11ลบด้วยอะไรครับลบด้วย6แยกก่อนเลยเขาแยกมาให้แล้ว11ลบด้วย6เขาก็เลือกเลยอ๋อในวงล้อมรอบตัวตั้งมากกว่าตัวลบ11เขาก็แยกเป็น1กับอะไรครับ1กับ1กับ10ในวงล้อมรอบเอาอะไรลบอะไรเนี่ยตัวตั้งดูดีๆตัวตั้งเป็นอะไร10ลบด้วย10ลบด้วยอะไรนะ10ลบด้วย6เท่ากับ5เท่าไหร่5ถ้า10 10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่10 10 10ดูดีๆ10ลบด้วย6ได้เท่าไหร่นับต่อเลย6แล้ว7 8 9 10นับต่อไป4ครั้งนะ10ลบด้วย6เท่ากับ4เด็กๆดูดีๆ10ลบด้วย6คำตอบเท่าไหร่นะคำตอบ4อย่าลืมเอาไปรวมกับเอ๊ะตัวไหนนะที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลยหรือลบกับใครเลย1 1บวก1บวกอะไรเนี่ยเท่ากับดังนั้น11ลบด้วย6 11ลบด้วยอะไรนะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5ยากไหมครับยากไหมยากนะดังนั้นดูครับ

คำตอบแล้วนะครับเด็กๆต้องกลับไปทบทวนนะวันนี้ขั้นตอนแรกลบที่วงล้อมรอบก่อนนำผลลบในวงล้อมรอบมารวมกับอีกจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่ที่เป็นส่วนย่อยนะครับก็จะได้เป็นคำตอบออกมาขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนแต่วิธีการลบนะครับถ้าฝึกฝนเป็นประจำจำนวนที่มากกว่านี้เด็กๆก็จะมีขั้นตอนในการลบนะครับก็จะหาผลลบได้อย่างง่ายดายขึ้นนะเมื่อนำความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเข้ามาใช้ดังนั้นวิธีนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับเรียนครั้งเดียวอาจจะยังไม่เข้าใจต้องมีการฝึกฝนทบทวนอยู่เป็นประจำเอาละนะครับดังนั้นข้อ4กับข้อ5ฝากไปทำเป็นนอกจากนี้นะครับข้อ4ข้อ5ยังมีเพิ่มเติมให้กลับไปฝึกฝนในเรื่องของหาผลลบนะครับเนาะก็ฝากกลับไปทำเป็นอะไรเลยการบ้านนะวันนี้มีโจทย์หลากหลายมากมายอย่าลืมนะครับกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าว2ตาทำไมเลย2ตาดู2หูฟังดังนั้น2ตาดูดูมาที่จอคุณครูแม็กเลยนะครับร่วมกันทำไมเนี่ยวันนี้สรุปบทเรียนดังนั้นวันนี้เรียนรู้นะครับการหาผลลบของจำนวนกี่จำนวน2จำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับดังนั้นเด็กๆครับเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมช่วยในการหาผลลบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นดูจากภาพนะของเดิมเลย16ลบด้วย7นะมองปุ๊บ16 16แยกตามค่าประจำหลักเลยคือ10กับ6หรือ6กับ10แล้วก็เลือกทำไมครับตัวตั้งให้มากกว่าตัวลบเริ่มดำเนินการลบลบเลยที่ขั้นตอนแรกนะทำไมครับนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยตัวลบนะก็นำ10ลบด้วยเท่าไหร่ครับ7ได้คำตอบออกมานำมารวมกับส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งที่แปลงร่างออกมานะครับนั้น6รวมกับผลลบที่เกิดขึ้นคือ3นะ6รวมกับ3จึงเป็น9นะครับดังนั้นตอบได้แล้ว16ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ9นะครับวันนี้นะก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็มาเรียนในเรื่องของการลบจำนวน3จำนวนนะครับคราวนี้ไปถึงการลบ3จำนวนแล้วที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นะครับดังนั้นครั้งหน้าเราก็จะทำไมครับเรียนรู้กันนะลบทั้ง3จำนวนเลยนะครับก็สำหรับครั้งนี้นะครับมีการบ้านเน้นย้ำซ้ำทวนก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: พระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: เราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะ

0: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
1: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ ้
2: ารู้แล้วจรวด
3: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
0: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป

0: ไปก่อนนะเพื่อนๆ
1: เราจะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
2: ลาก่อน

0: ั่นเจ้าหนูนี
1: ่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
2: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
1: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
2: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
3: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
1: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
4: ช่วยด้วย
2: จับไว้เร็ว
4: ฮะ
2: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
5: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอาละค่ะมีใครกลับไปทบทวนในเรื่องการอ่านและการเขียนมีไหมเอ่ยมีเช่นกันนะคะอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสำหรับคนที่ไปทบทวนมาแล้วนะคะนอกจากการอ่านและการเขียนแล้วเรายังมีการดูต้องใช้อะไรลูก
1: ตา
0: และการฟังต้องใช้อะไรคะหูมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องรู้จักดูการ์ตูน1เอ๊ะต้องมีอะไรอย่างแน่นอนเลยมีอะไรลูกต้องมีการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะเริ่มมีคำถามค่ะอยากจะถามเด็กๆทุกคนเลยว่าเมื่อเราเข้าห้องเรียนนัก

0: เรียนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร
1: ตั้งใจ
0: กลุ่มที่1คิดว่าอย่างไรลูก
1: ต
0: ั้งใจเรียนกลุ่มที่2ล่ะคะฟังคุณครูกลุ่มที่3คิดว่าถ้าเราเข้าห้องเรียนแล้วเราต้องทำตัวอย่างไรลูก
1: ไม่ค
0: ุ
1: ยก
0: ัน ไม่คุยกันเก่งมากค่ะกลุ่มที่4ล่ะคะ
1: ไม
0: ่เล่นใต้โต๊ะกลุ่มที่5ล่ะคะคิดว่าต้องทำตัวอย่างไรบ้างถ้าเข้าห้องเรียนไม่เล่นไม่เล่นด้วยกันก็คือไม่เล่นกันใช่ไหมคะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะข้อที่1คือสามารถเล่าเรื่องที่ฟังและดูได้2ค่ะผู้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้นะคะและข้อสุดท้ายด้วยนะคะต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยนั่นเองเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามไปแล้วว่าถ้าหากเด็กๆเนี่ยเข้าห้องเรียนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเด็กๆดูในรูปค่ะมีคุณครูไหมเอ่ย
1: ม
0: ีแล้วมีนักเรียนไหมคะ
1: มี
0: นักเรียนเขานั่งเรียบร้อยไหมลูก
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยมีใครคุยกันไหมเอ่ย
1: ไม่มี
0: เลยทุกสายตามองไปที่ใครเอ่ย
1: ค
0: ุณครูนั่นเองเพราะว่าคุณครูเขากำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: ส
0: อนอยู่คุณครูเขากำลังพูดกำลังสอนอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆดูน่ารักไหม
1: น่าร
0: ักเด็กๆนักเรียนทุกคนน่ารักมากๆเลยเพราะว่าตั้งใจฟังคุณครูนะคะมาดูกันเลยวันนี้เราจะมีเรื่องให้ฟังให้ดูใช่ไหมลูกแต่สิ่งสำคัญเลยเราต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยมารยาทคืออะไรเอ่ยมารยาทคือสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำในตอนนั้นมารยาทในการฟังและการดูมีอะไรบ้างสิ่งที่ดีเมื่อเรากำลังฟังและกำลังดูเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมาดูข้อแรกค่ะต้องอะไรลูกตั้งใจฟังมองผู้พูดอ่านตามคุณครูค่ะตั้
1: งใจฟ
0: ัง มองผู้พูดจากในรูปนี้ดูเด็กๆในรูปเด็กๆนักเรียนเขาตั้งใจฟังไหมตั้งใจฟังไหมลูกแล้วก็มองไปที่ใครลูกคุณครูอย่างเช่นตอนนี้ก็เหมือนกันเด็กๆทุกคนก็กำลังตั้งใจฟังตั้งใจดูโดยทุกสายตาแล้วเนี่ยหันมาที่ใครเอ่ยคุณครูใบไผ่รวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะก็ตั้งใจมากๆเลยตั้งใจดูตั้งใจฟังนั่นเองต่อไปมารยาทอีกข้อหนึ่งนะคะลูกไม่คุยกันเอ๊ะใครทำได้บ้างขอหัวใจมารยาทที่ดีอีกอย่างหนึ่งเอามือลงค่ะเราต้องไม่คุยหรือเล่นขณะฟังค่ะไม่ส่งเสียงดังหรือทำความรำคาญให้กับผู้อื่นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยถ้าหากมีคนออกมาพูดคุณครูใบไผ่กำลังสอนอยู่หรือเพื่อนออกมาตอบคำถามหรือเรากำลังดูกำลังฟังอะไรอยู่ทั้งห้องเลยถ้ามีเพื่อนคุยกันเด็กๆจะฟังเข้าใจไหม
1: ไม
0: ่เข้าใจหรือว่ามีเพื่อนกำลังคุยกันหรือเราคุยกันแล้วเพื่อนจะเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราคุยกันได้ไหมเอ่ย
1: ไ
0: ม่ได้ในขณะที่มีคุณครูกำลังสอนอยู่หรือว่าเพื่อนออกมาหรือว่ามีอะไรให้เด็กๆ ดูนะคะเราไม่ควรที่จะคุยกันในแล้วก็ไม่ควรเล่นขณะที่ฟังอยู่ไม่ส่งเสียงดังหรือทำความรำคาญให้กับผู้อื่นกับเพื่อนๆเรานั่นเองใครคิดว่าข้อนี้ทำได้ทุกคนเลยใครคิดว่าทำได้ขอให้ชูมือสองมือเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้เช่นกันนะคะเอามือลงค่ะและมาดูอีกหนึ่งข้อค่ะต้องอะไรได้ลูกถ้าจะถามควรที่จะเป็นอย่างไรก่อนขออนุญาตก่อนหรือว่าต้องอย่างไร
1: ยก
0: มืออย่างที่เพื่อนบอกนะคะหรือรอให้ผู้พูดอย่างเช่นตอนนี้ใครพูดอยู
1: ่
0: คุณครูต้องรอให้คุณครูพูดให้จบก่อนนะคะให้คุณครูพูดให้จบก่อนนะคะไม่ควรที่จะถามขณะที่คุณครูกำลังพูดอยู่ถ้าหากคุณครูกำลังพูดอยู่แล้วเราถามขึ้นมาเลยดีไหม
1: ไม
0: ่ดีถ้าเกิดทำอย่างนั้นเราจะถือเป็นการพูดแทรกนะคะเราต้องยกมือก่อนเพื่อขออนุญาตคุณครูนะลูกอย่างเช่นในรูปหนูเห็นไหมลูกเด็กๆ เขาทำอะไรเอ่ย
1: ยกม
0: ือก่อนเพื่อขออนุญาตคุณครูนั่นเองซึ่งเด็กๆในห้องก็ดีมากเลยนะคะจากที่คุณครูสังเกตผ่านมาต้องอะไรก่อน ยกมือก่อนเมื่อคุณครูอนุญาตจึงจะตอบได้จึงจะพูดได้นะคะอย่างเช่นเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะถ้าหากจะต้องการถามหรือว่ามีข้อสงสัยต่างๆก็ให้ยกมือขออนุญาตคุณครูก่อนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยวันนี้เราเรียนในเรื่องรู้จักดูการ์ตูนใช่ไหมลูกแต่ก่อนเริ่มในวันนี้เรามารู้

0: แล้วมาดูกันเลยค่ะ
1: ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
5: ที่อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
3: เอาเด็กอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีผมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
2: เรย
0: ์เด็กๆคะจากที่ได้ดูไปแล้วอยากจะถามว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างหนึ่งคือใคร
6: ตะว
0: ันตะวันเป็นใครรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรตะวันคือใครเอ่ย
6: เด
0: ็กคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอ่ย
6: ผ
0: ู้
6: ชาย
0: ผู้อะไรนะ
6: ผู
0: ้หญิงนั่นเองเป็นเด็กหญิงตะวันนะคะแล้วเด็กผู้ชายล่ะคะมีชื่อว่าอะไรเอ่ยมีชื่อว่าเมฆแล้วแมวมีชื่อว่าอะไร
6: แก่
0: นแก้วเก่งเก่งมากแล้วแก่นแก้วเนี่ยเขาอยู่บ้านใครเอ่ยบ้านคุณปู่นั่นเองนะคะแล้วใครนะเมฆนี่เขามาได้อย่างไรเขามาบ้านคุณปู่ได้อย่างไรลูกคุณพ่อคุณแม่เขามาส่งนั่นเองเพื่อที่จะมาอยู่บ้านคุณปู่นะคะต่อไปมาดูกันเลยในตอนดูการ์ตูนนี่เลยค่ะซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นการ์ตูนจากรายการ The Diary ค่ะบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนกระดิ่งร้องทุกข์นะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆอยากรู้ไหมว่ากระดิ่งร้องทุกข์คืออะไร
6: อ
0: ยากรู้เมื่อสักครู่นี้เด็กๆ เรียนรู้ตัวละครไปแล้วใช่ไหมลูกรู้จักไปแล้วว่ามีใครบ้างในเรื่องนี้ต่อไปจะเป็นตอนกระดิ่งร้องทุกข์ซึ่งรายการนี้ค่ะจะมีมากมายหลายตอนเลยแต่คุณครูเลือกมาให้ตอนนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะชื่อตอนว่ากระดิ่งร้องทุกข์ถ้าหากเด็กๆอยากรู้ว่ากระดิ่งร้องทุกข์คืออะไรไปดูกันเลยค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดูเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมี
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
0: เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก

0: าะกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
2: ช่วยจับ
1: จะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
0: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
1: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
0: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
3: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
0: กระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
2: มีเรื่องอันใดหรือ
1: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
2: เอ็งมานี่ไป
0: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
2: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
4: โอ้ยอ้าวรุตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
5: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
4: คนเราเนี่ยมีความแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
5: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
4: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
5: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
4: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
5: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
0: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหมากๆเลยนะคะเอามือลงค่ะตอนกระดิ่งร้องทุกตอนนี้เด็กๆรู้จักกระดิ่งร้องทุกหรือยังลูกรู้จักแล้วนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาถามตอบจากการ์ตูนค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ดูการ์ตูนไปแล้วใช่ไหมลูกและเด็กๆทุกคนโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยเพราะว่าทุกคนมีมารยาทในการฟังและการดูไม่มีใครคุยกันเลยนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามตอบจากการ์ตูนดูซิว่าเด็กดีคนไหนเอ่ยสามารถตอบคำถามคุณครูได้บ้างถ้าหากทุกคนตั้งใจดูแน่นอนว่าจะตอบคำถามได้ค่ะมาดูคำถามที่หนึ่งนะคะคำถามนี้คุณครูอยากถามว่าในเรื่องมีใครบ้างใครบ้างหน้าในเรื่องนี้แต่ขอเด็กดีคนไหนเอ่ยออกมาตอบให้คุณครูดีกว่าว่ามีใครหน้าในเรื่องมีตัวละครอะไรบ้าง เด็กดีคนนี้คือใครเอ่ยใครน่าจะออกมาตอบคำถามคุณครูขอเลขที่โอ้โหเป็นเลขตัวเดียวด้วยค่ะเลขที่3ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเลขที่3ออกมาแล้วนะคะเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่3นะคะก็สามารถออกมาตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะอยากจะถามนาวาว่าในเรื่องมีใครบ้างคะ
1: เมฆครับ
0: มีเมฆมีใครอีกบ้างลูก
1: แก่นแก้วครับ
0: แก่นแก้วที่เป็นแมวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วเมฆเขามีคนหนึ่งเพื่อนเขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ
1: ตะวัน
0: ตะวันแล้วก็มีใครด้วยอีกหนึ่งคน
1: คุณปู่
0: คุณปู่นั่นเองอ่ะปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะซึ่งจากที่นาวาตอบมานะคะคนแรกใครเอ่ยใครเอ่ยเมฆเมฆแล้วก็ใครนะ
2: ตะว
0: ัน ตะวัน
2: ตะว
0: ัน มีเมฆมีตะวันแล้วก็มีใครอีกนะใครนะคุ
2: ณป
0: ู
2: ่
0: คุณปู่แล้วสุดท้ายใครเอ่ยสุดท้ายค่ะแก่นแก้ว
2: แก
0: ่
2: นแก
0: ้
2: ว
0: มาดูกันต่อเลยรู้ไปแล้วว่าตัวละครใครบ้างต่อไปอยากจะถามว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ใดเกิดขึ้นที่ไหนนะเอาละค่ะตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีออกมา1คนต้องเป็นเด็กดีที่ไม่มีเสียงพูดคุยเลยเด็กดีคนไหนนะเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้โอ้โหเป็นเลข2ตัวขอเด็กดีเลขที่16ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเชิญออกมาเลยค่ะแก้มเชิญออกมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่16นะคะก็สามารถออกมาตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะอยากจะถามแก้มว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ใดคะลูกจากในการ์ตูนค่ะเกิดขึ้นที่ไหนคะ
1: สุโขทัย
0: สุโขทัยเพราะว่าเมฆเนี่ยกับตะวันแล้วก็แก่นแก้วเขาได้ย้อนไปใช่ไหมลูกแต่ก่อนที่เขาจะย้อนไปเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยบ้านใครเอ่ย
1: บ้านคุณปู
0: ่บ้านใครนะคะ
1: คุณปู
0: ่บ้านคุณปู่อ่ะปรบมือให้แก้มเลยค่ะเหตุการณ์ในเรื่องนี้มีกี่ที่เอ่ยเกิดขึ้นกี่ที
2: ่
0: สองที่เลยค่ะคือที่แรกคือที่ไหนเอ่ย
2: บ
0: ้านคุณปู่นั่นเองเพราะว่าตะวันกับเมฆเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนลูกพักอยู่ที่บ้านคุณปู่นะคะและอีกหนึ่งที่ทะลุมิติไปแล้วไปอยู่ที่ไหน
2: สุโขท
0: ั
2: ย
0: สมัยสุโขทัยนั่นเองโอ้โหย้อนไปไกลมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำถามอยากจะถามว่าคุณปู่วางกระดิ่งไว้ทำไมคะวางไว้ทำไมเอ่ยคุณปู่เขาวางกระดิ่งไว้ทำไมเอ่ยตอนนี้อยากจะสุ่มเด็กดีคนไหนน่าจะออกมาตอบให้คุณครูฟังนะคะว่าทำไมเอ่ยทำไมคุณปู่ถึงต้องวางกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเลือกมาแล้วค่ะใครนะ เลขที่ตัวเดียวอีกแล้วขอเลขที่9ค่ะโอ้โหออกมาอย่างไวเลยนะคะกัปตันอยากจะถามกัปตันว่าคุณปู่วางกระดิ่งไว้ทำไมคะลูกเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณปู่เขาถึงวางกระดิ่งไว้ใครเขาใครทะเลาะ กันเอ่ยใครทะเลาะ กันเอ่ย
1: แม่ตะวัน
0: แม่กับตะวันเขาทะเลาะ กันใช่ไหมลูกแล้วคุณปู่ก็เลยวางอะไรไว้ให
1: ้กระดิ่ง
0: วางกระดิ่งไว้ให้เพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรเอ่ยกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งเอาไว้ทำอะไรเอ่ย
1: ตี
0: เอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้เคาะนั่นเองเพื่ออะไรลูกขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือทำไมเอ่ยทำไมต้องขอความช่วยเหลือด้วยเวลาเกิดตะวันกับเมฆทะเลาะกันใช่ไหมอย่างที่เพื่อนบอกไปแล้วเวลาเมฆกับตะวันเขาทะเลาะกันเนี่ยก็จะได้เคาะกระดิ่งเลยเพื่อที่จะเรียกคุณปู่มานั่นเองค่ะเพื่อให้คุณปู่เนี่ยมาดูแลมาช่วยตะวันกับเมฆนั่นเองค่ะปรบมือให้กับตันหน่อยค่ะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะหากใครมีปัญหานะลูกให้เคาะอะไรเอ่ยให้เคาะกระดิ่งนะคะแล้วคุณปู่ก็จะมาดูแลนั่นเองเอ๊ะที่บ้านใครมีที่เคาะกระดิ่งแบบนี้บ้างเนี่ยโอ้มีเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะคำถามมีอีกค่ะคุณอยากจะถามว่าเมฆกับตะวันทะลุมิติไปสมัยสุโขทัยได้อย่างไรเอ๊ะเขาไปอย่างไรเอ่ยเขาทะลุมิติอย่างไรแต่ขอเด็กดีคนไหนน่าจะออกมาตอบคุณครูเลือกมาแล้วนะคะเด็กดีคนไหนเอ่ยจะออกมาตอบคำถามคุณครูเด็กดีคนนี้เป็นผู้ชายค่ะเลขที่12อยู่ไหนเอ่ยออกมาแล้วนะคะเลขที่12มาเลยค่ะลูกอยากจะถามหนูว่าเมฆกับตะวันทะลุมิติไปสมัยอยุธยาได้อย่างไรไปสมัยสุโขทัยได้อย่างไรคะเขาใช้อะไรเอ่ย
1: ปากกาทะลุ
0: ปากกาอะไรนะลูก
1: ปากกาทะลุ
0: ปากกาขนนกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเขาใช้อะไรนะลู
2: ก
0: ปากกาขนนกนั่นเองในการทะลุมิติไปนะคะต่อไปค่ะคำถามยังไม่จบค่ะเด็กดีคนไหนนะจะออกมาตอบคุณครูแต่มาฟังคำถามก่อนค่ะคำถามมีอยู่ว่าในสมัยสุโขทัยหากชาวบ้านมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนจะทำอย่างไรทวนอีกหนึ่งครั้งในสมัยสุโขทัยนะลูกย้อนไปหากชาวบ้านมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนจะทำอย่างไรทำอย่างไรนะใช้อะไรนะตอนนี้ขอเด็กดีหนึ่งคนออกมาตอบคำถามคุณครูนะคะปิ้งเลือกมาแล้วเด็กดีคนนี้เลขที่8ค่ะเลขที่8อยู่ไหนเอ่ยออกมาได้เลยค่ะเลขที่8เชิญเลยค่ะคำถามยาวมากๆเลยนะคะคุณครูอยากจะถามว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยถ้าชาวบ้านเขามีปัญหาเขามีเรื่องเดือดร้อนนะลูกเขาจะทำอย่างไรเอ่ย
1: เคาะกระดิ่ง
0: เคาะกระดิ่งสั่นกระดิ่งซึ่งเป็นกระดิ่งร้องทุกข์ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนี่เลยค่ะใช้กระดิ่งร้องทุกข์นั่นเองถ้าหากใครมีเรื่องเดือดร้อนมีปัญหานะคะจากในเรื่องเนี่ยได้สั่นกระดิ่งไหมสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ไหมลูกเพราะอะไรเอ่ยไปเจอขโมยมีคนขโมยของแล้วก็เด็กๆ เขาได้ไปช่วยคุณป้าเขาด้วยใช่ไหมลูกในการจับโจรใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไปเห็นกระดิ่งร้องทุกข์ของจริงเลยในสมัยสุโขทัยนั่นเองค่ะต่อไปหลังจากนี้นะคะมาดูกันเลยเด็กๆคนไหนเอ่ยสามารถจดจำเหตุการณ์ในเรื่องได้ มีไหมเอ่ยใครจำได้ยกสองมือเลยค่ะเอามือลงค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้ทำกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพค่ะกิจกรรมนี้นะคะถ้าหากมีภาพเหตุการณ์เด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมลูกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเรื่องได้ไหมเอ่ยได้นะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบคุณครูปลายทางได้ด้วยนะคะว่าในเหตุการณ์ที่เด็กๆเห็นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันเลยจากในภาพเหตุการณ์แรกเกิดอะไรขึ้นเอ่ยโอ้โหตะวันทำหน้าขึงขังมากเลยนะคะคิ้วขมวดแบบนี้เลยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยแม่กับต้องทำอย่างไรนะยกมือเพื่อนยกมือก่อนเลยกลุ่มที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นลูก
1: เมฆแย่งขนมตะวันกิน
0: เมฆเขาแย่งขนมตะวันกินนะคะก็เลยเกิดการทะเลาะกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเกิดการทะเลาะกันนั่นเองค่ะต่อไปคุณปู่เขาจัดการอย่างไรเอ่ยนาวายกมือก่อนเลยลูกคุณปู่เขาจัดการอย่างไรลูกในเรื่องนี
1: ้วางกระดิ่งร้องทุกข
0: ์วางกระดิ่งร้องทุกข์เอาไว้ให้ตะวันกับเมฆนั่นเองนะคะเพื่ออะไรเอ่ยลูกเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเอ่ยขอความช่วยเหลือจะได้ให้คุณปู่มาดูแลอ้าวปรบมือให้นาวาก่อนค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะเมฆเขาได้อะไรเอ่ยอ่ะหันษากลุ่มที่5คะอ่ะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยอ่ะได้แล้วได้แล้วหันษาคะจากในรูปนี้เกิดเหตุการณ์อะไรเอ่ย
1: เมฆได้ปากกาขนนกมาค่ะ
0: เมฆได้ปากกาขนนกมาปรบมือให้หันษา

0: หน่อยค่ะต่อไปเมื่อได้ปากกาขนนกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะหนูค่ะลูกกลุ่มที่3เกิดอะไรขึ้นลูก
1: ประตูมิติ
0: ประตูมิติได้เปิดขึ้นมาแล้วนะคะและเกิดอะไรขึ้นใครทะลุมิติไปบ้าง
2: เมฆ
0: เมฆตะวันแล้วก็แก่นแก้วปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะต่อไปทะลุมิติไปแล้วไปที่ไหนในเหตุการณ์นี้ใครตอบได้บ้างฟินิกซ์กลุ่มที่1ค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเขาทะลุมิติไปไหนเอ่ย
1: สุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยพูดอีกหนึ่งครั้งลูก
1: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะปรบมือให้ฟินิกซ์ด้วยนะคะทะลุมิติไปสมัยสุโขทัยเลยโอ้โหย้อนไปไกลมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะแล้วได้ไปทำอะไรในสมัยสุโขทัยลูกกลุ่มที่4ใช่ค่ะตอบได้เลยว่าเขาไปทำอะไรลูก
1: จับโจร
0: จับโจรไปช่วยคุณป้าเขาจับโจรใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ด้วยค่ะเมื่อย้อนไปสมัยสุโขทัยใช่ไหมลูกตะวันกับเมฆแล้วก็แก่นแก้วเนี่ยด้วยความบังเอิญค่ะไปเกิดอะไรขึ้นช่วยคุณป้าเขาจับโจรนั่นเองเพราะว่าโจรเขาทำอะไรคุณป้าเอ่ยขโมยของนั่นเองได้ไปทำความดีช่วยเหลือด้วยนะคะต่อไปแล้วคุณป้าเขาพาพวกเด็กๆแล้วก็โจรไปไหนเนี่ยเอาละค่ะกลุ่มที่2ค่ะแก้มส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกจากในภาพเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างลูกเขาไปที่ไหนเอ่ยเขาไปทำอะไรเอ่ยตอนนี้เขาอยู่หน้าพระลานเมืองสุโขทัยเลยนะคะแล้วก็ไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะ
1: กระดิ่ง
0: ทำอะไรนะลูก
1: สั่นกระดิ่ง
0: สั่นกระดิ่งร้องทุกข์นั่นเองปรบมือให้แก้มหน่อยค่ะไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์นั่นเองเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องเดือดร้อนไหมมีเพราะว่ามีโจรมาขโมยของคุณป้านั่นเองคุณป้าเขาก็เลยมาสั่นกระดิ่งร้องทุกข์นะคะต่อไปอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4 EQ เลยลูกเกิดอะไรขึ้นคะมีแสงอะไรออกมาเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย
1: กระดิ่ง
0: เป็นกระพวนกระพวนที่คอใครลูกที่คอใครเอ่ย
1: ใจแก้ว
0: แก่นแก้วเขามีแสงขึ้นมาใช่ไหมแสดงว่าเป็นสัญญาณว่าอะไรจะต้องอะไรลูกจะต้องกลับบ้านแล้วปรบมือให้ EQ หน่อยค่ะโอ้โหถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องกลับมาที่ปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วค่ะต่อไปสุดท้ายปลายค่ะอยากจะถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างลูก
1: กลับไปที่บ้านของคุณปู่ค่ะ
0: กลับไปที่บ้านเป็นบ้านของคุณ
1: ปู
0: ่ปรบมือให้ปลายหน่อยค่ะกลับไปที่บ้านซึ่งเป็นบ้านของคุณปู่นั่นเองแล้วคุณปู่ก็ได้สอนเด็กๆไหมหลังจากที่กลับมาแล้วทั้งสองทะเลาะกันอีกไหมลูกไม่ทะเลาะกันแล้วคืนดีกันแล้วแล้วเมฆกับตะวันก็ได้แบ่งปันขนมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไหม
2: ด
0: ีไม่ทะเลาะกันแล้วนั่นเองซึ่งคุณปู่ก็ได้บอกแล้วว่าอะไรลูกการที่เราเนี่ยการที่เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต้องมีความอะไรคะมีเมตตารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะและในตอนสุดท้ายเมฆเขาได้เขียนอะไรด้วยใช้อะไรเขียนนะใครจำได้บ้างปากกาขนนกได้บันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาใน1วันนั่นเองมีใครบันทึกไดอารี่แบบนี้บ้างมีไหมเอ่ยมีนะคะบางคนมีนะคะถือเป็นการบันทึกความทรงจำของตัวเองไว้นั่นเองค่ะต่อไปมาดูกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกกิจกรรมในวันนี้ก่อนจะเริ่มทำต้องอะไรก่อนต้องใช้หูฟังเลยค่ะต้องฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่8นะคะเรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน1ค่ะหลังจากนั้นเด็กๆจึงจะทำใบงานที่8ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่8เรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน1หลังจากนั้นจึงจะลงมือทำได้ค่ะ กิจกรรมในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปใบงานที่8ค่ะจะเจอเมฆเจอตะวันเจอคุณปู่แล้วก็เจอแก่นแก้วด้วยอยู่ในหน้า174นะคะมีเลข1เลข7และเลข4นั่นเองเอาละค่ะกลุ่มที่1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอไม่เอ่ยเจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมลูกเจอแล้วกลุ่มที่4ล่ะคะเจอแล้วเช่นกันกลุ่มที่5เจอไหมลูกเจอแล้วถ้าเจอแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้ค่ะเอ๊ะใครยังแอบจับดินสอไม่เอ่ยอ้าวชูมือ2มือเลยเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอไม่เอ่ยไม่มีแล้วนะคะแล้วเอามือลงตอนนี้สายตาต้องมองมาที่ใครกำลังพูดอยู่คุณครูใบไผ่กำลังพูดอยู่แสดงว่าตาของเด็กๆต้องมองมาที่ใครมองมาที่คุณครูใบไผ่นะคะเด็กๆใครเห็นรูปภาพบ้างให้นิ้วเศษชี้ไปที่ภาพของเมฆเมฆอยู่ไหนเอ่ยนิ้ววิเศษชี้ไปที่ตะวันตะวันอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหใครน่าทำได้ไวที่สุดนิ้ววิเศษชี้ไปที่แก่นแก้วอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหไวมากค่ะและนิ้ววิเศษชี้ไปที่คุณปูโอ้โหไวมากๆเลยเด็กๆคะมีภาพมาให้กี่ภาพเอ่ย4ภาพแล้วก็มีข้อความอ่ะชี้ไปที่กรอบข้อความฝั่งนี้ชี้ไปเลยค่ะอ่ะนี่เลยค่ะคุณครูมีข้อความมาให้คำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยคุณปู่แล้วก็อะไรลูกเมฆแล้วก็อะไรคะแก่นแก้วแล้วก็คำว่าอะไรเอ่ยดอเอือดอเดือดรออนอรอนไม้โทร้อนรวมเป็นอะไรเดือดร้อนและสุดท้ายคำว่าตะวันให้เด็กๆเลือกคำในนี้ค่ะมาใส่ลงใต้ภาพเลยว่าภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นใครเอ่ยสมมุติว่าเป็นภาพใครเอ่ยภาพคนนี้เมฆเด็กๆลองหาสิคะเมฆเนี่ยคือคำไหนเอ่ยเลือกคำแล้วมาใส่คำไหนเลือกแล้วสามารถกากบาทไว้ได้เลยจะได้ไม่สับสนนะคะส่วนสุดท้ายค่ะเขาถามว่าในสมัยก่อนมีกระดิ่งร้องทุกข์เพื่ออะไรให้เด็กๆเขียนตอบได้เลยซึ่งคุณครูจะขยายความคำว่าเดือดร้อนตรงนี้ลูกนี่เลยค่ะมีคำว่าคุณปู่เมฆแก่นแก้วและมีข้อความที่บอกว่าแจ้งเรื่องที่เดือดร้อนต้องใส่ตรงไหนนะและสุดท้ายคือคำว่าตะวันให้เด็กๆเลือกใส่ในบรรทัดที่ว่างสิ่งที่เราตอบมีทั้งหมด5มีภาพ4และมีอีก1คำถามเด็กๆจะต้องเลือกข้อความค่ะหนูอาจจะดูในหนังสือก็ได้หรือว่าดูในจอของคุณครูก็ได้ซึ่งในข้อที่คุณครูเขียนว่าเดือดร้อนคุณครูได้ขยายความเป็นอะไรลูกแจ้งเรื่องที่เดือดร้อนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆสามารถเลือกคำแล้วเติมลงในบรรทัดที่ว่างได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใช่ค่ะคำไหนเลือกแล้วอาจจะกากบาทไว้ได้เลยหรือวงกลมไว้ได้ลูกวงกลมไว้ได้เลยว่าหนูเนี่ยได้เลือกไว้แล้วใช่เลยค่ะสุดท้ายต้องเติมอะไรเอ่ยหรือบนจอของคุณครูนะคะก็มีด้วยมีคำมาให้เด็กๆด้วยนะคะว่าต้องเติมอะไรบ้างใช่ค่ะ ค่ะดีมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยพยัญชนะสระถ้ามีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมออะไรคะอ่านว่าอะไรสะกดให้ฟังกอแอนอไม้เอกแก่นกอแอวอไม้โทรวมเป็นแก่นแก้วหรือคำนี้ดอเอือดอเดือดรออนอรอนไม้โทเดือดอะไรเดือดร้อนเลือกเติมได้เลยใช่ค่ะสองข้อถูกต้องอีกสองข้อตรงนี้นั่นเลยลูกดูที่จอได้เลยเลือกตอบนะคะได้ค่ะได้จีตกแต่งได้ถูกแล้วค่ะลูกสุดท้ายที่ตอบคำถามดูที่จอคุณครูได้เลยว่าต้องเลือกคำไหนเอ่ยเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งได้เลยค่ะถูกต้องค่ะต่อไปถูกค่ะกอแอนอไม้เอกกอแอวอไม้โทรวมเป็นแก่นแก้วใช่หรือเปล่าหรือว่าดอเอือดอรออนอรอนไม้โทรวมเป็นคำไหนเอ่ยได้ค่ะเด็กๆคะข้อที่5เนี่ยบางคนถ้าไม่ได้นะคะหนูดูที่จอคุณครูได้เลยหรือบางคนมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปสามารถเขียนได้เลยลูกเขียนได้เลยว่าในสมัยก่อนมีกระดิ่งร้องทุกข์ไว้เพื่ออะไรเขียนตามความเข้าใจความคิดเห็นของหนูเลยหรือจะดูในจอของคุณครูก็ได้นะคะระบายสีตกแต่งได้เลยค่ะในหน้านั้นตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยคอระฆังแต่อย่าระบายทับตัวหนังสือนะคะอย่าระบายทับตัวหนังสือนะลูกตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้ว
1: ระบายแล้ว
0: ใช่ค่ะต่อไปใครอีกข้อนี้หนูเลือกไปแล้วใช่ไหมลูกข้อนี้หนูเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ3ข้อแล้วคุณปูเลือกแล้วนะต่อไปคนนี้ใครเอ่ยใช่เลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้เอ๊ะกลุ่มไหนเก็บได้เรียบร้อยนะแล้วไม่ได้ทำใต้โต๊ะด้วยมีไหมเอ่ยปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะใครมั่นใจบ้างว่าที่ทำไปถูกต้องทั้งหมดเลยมีไหมเอ๊ะหรือใครไม่ค่อยมั่นใจมีไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าที่เด็กๆทำไปถูกต้องหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะเฉลยใบงานที่8นะลูกให้นำคำที่เมื่อสักครู่นี้ด้านข้างของแบบฝึกหัดนะลูกลงมาเติมนะคะคนแรกใครเอ่ยตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยเมเก่งมากแล้วคนนี้ใครคะ
1: ตะว
0: ันชื่ออะไรนะคะ
1: ตะว
0: ันต่อไปใครเอ่ย
1: ค
0: ุณปู่นั่นเองและสุดท้าย
1: แก
0: ่
1: นแก้ว
0: แก่นแก้วแล้วมาดูกันต่อค่ะข้อสุดท้ายเขาถามว่าในสมัยก่อนมีกระดิ่งร้องทุกข์ไว้เพื่ออะไร
2: ขอความช่วยเหลือ
0: ขอความช่วยเหลืออะกลุ่มที่1บอกว่าเพื่อขอความช่วยเหลือกลุ่มที่2คิดว่ามีไว้ทำไมลูก
2: ไว
0: ้
2: ให้คนที
0: ่
2: เด
0: ือ
2: ดร้อน
0: เก่งมากกลุ่มที่3ล่ะคะคิดว่าอย่างไรเอาไว้ร้องทุกข์โอ้โหดีมากเลยกลุ่มที่4ล่ะคะคิดว่าอย่างไรเอ่ยกระดิ่งร้องทุกข์มีไว้เพื่ออะไร
2: ขอความช่วยเหลือ
0: นั่นเองสุดท้ายกลุ่มที่5คะกระดิ่งร้องทุกข์เขามีไว้เพื่ออะไรคะขอความช่วยเหลือนะคะเด็กๆคะกระดิ่งร้องทุกข์นี่เลยค่ะแจ้งเรื่องที่เดือดร้อนหรือสิ่งที่เด็กๆตอบมาเนี่ยก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนในเรื่องรู้จักดูการ์ตูน1นั่นเองสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนะคะมีทั้งการฟังและการดูการ์ตูนที่ดีค่ะซึ่งเด็กๆนะลูกจะต้องรู้จักการแยกแยะการกระทำของตัวละครที่ดีและไม่ดีเพื่อนำสิ่งที่ดีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองเอ๊ะมีการกระทำที่ไม่ดีไหมในเรื่องเนี่ย
1: มี
0: คืออะไรเอ่ย
1: ขโมยของ
0: และมีอีกอย่างนึงใครคิดออกบ้าง
2: ตะวัน
0: มีเมฆแย่งขนมตะวันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีเลยการที่เราเป็นเพื่อนกันเราต้องรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะและอีกอย่างนึงที่เด็กๆบอกว่าการขโมยของดีไหมไม่ดีเลยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วมีการกระทำที่ดีไหมเอ่ยในเรื่องการกระทำที่ดีคืออะไรเอ่ย
2: ตะว
0: ันกับเมฆช่วยจับโจรด้วยและมีอะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากที่เขาทะเลาะกันแล้วเขาทะเลาะกันต่อไปไหมตอนจบเนี่ย
2: ไม่
0: เขาเป็นอย่างไรเขาแบ่งปันขนมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไหม
2: ด
0: ีค่ะเป็นเพื่อนกันต้องรู้จักแบ่งปันกันนะคะต่อไปอีกสิ่งหนึ่งค่ะในตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยเนี่ยสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะลูกเขาจะมีการลั่นกระดิ่งร้องทุกข์นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยในการ์ตูนนั่นเองคุณปู่ก็ได้นำกระดิ่งเนี่ยมาวางให้เด็กๆทั้งตะวันแล้วก็เมฆคะได้เคาะด้วยถ้าหากมีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหากันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะยังไม่จบนะคะเพราะว่าเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนจะเรียนในเรื่องดูการ์ตูน2เอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่9ค่ะเรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน2คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างเอ่ย
3: www.dlg.cnet
0: แล้วในวันนี้นะลูกอย่าลืมกลับไปทบทวนมารยาทในการฟังและการดูมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยไม่พูดคุยกันแล้วก็อะไรนะ ตั้งใจฟังตั้งใจดูไม่เล่นกันค่ะและถ้าหากจะต้องการจะถามเนี่ยต้องเป็นอย่างไรเอ่ย
2: ยกมือก่อน
0: ต้องการจะถามหรือว่าต้องการจะตอบให้ยกมือเพื่อขออนุญาตคุณครูก่อนเมื่อคุณครูอนุญาตจึงจะตอบคำถามได้นะคะซึ่งถือเป็นมารยาทที่ดีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้หมดเวลาไปแล้วสำหรับรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือ Solar System ซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

บรุ่นใหญ่ขนาดเวอร์หมุนรอบตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์แซดเทิร์นหรือดาวเสาดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้างใหญ่มากกว่าโลกถึง9เท่า Uranus ดาวเคราะห์

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวก็ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคะ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะกิจกรรมของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเราก็ยังคงอยู่ที่กิจกรรมนะคะเดิมจะต่อจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีชื่อกิจกรรมว่าอะไรคะมีใครจำได้บ้างแล้วเอ่ยไหนลองดูสิคะว่าวันนี้เราทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จะมีนะคะสิ่งที่เราทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทบทวนชื่อกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของเราในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่กันที่กิจกรรมเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่6แล้วนะคะคุณครูนุ้ยมีคำถามมานะคะให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามแรกนะคะถามว่านักเรียนนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งอย่างไรกิจกรรมนี้นักเรียนได้ทำไปแล้วนะคะแล้วก็นำเสนอจากชั่วโมงที่แล้วไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาการปลูกผักบุ้งให้กับใครคะกับหนูดีเด็กๆลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่านักเรียนนะคะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ

0: ผักบุ้งอย่างไรบ้างเด็กๆมีวิธีการอย่างไรบ้างคะในการช่วยหนูดีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้ง
1: เอาผักบุ้งที่มีรากมาปลูก
0: นำผักบุ้งที่มีส่วนใดคะที่มีรากมาทำอะไรคะเด็กๆมาปลูกนำผักบุ้งที่ยังมีรากมาปลูกอย่างไรรดก่อนจะรดน้ำเราต้องไปปลูกในไหนก่อนคะเราปลูกลงดินใช่ไหมคะและทำอย่างไรต่อดูแลอย่างไรต่อแล้วก็รดน้ำนะคะถ้าเป็นถ้านักเรียนนะคะเป็นหนูดีนักเรียนจะมีวิธีการดูแลผักบุ้งอย่างไรต่อไปรดน้ำอย่างไร
1: ทุกวัน
0: รดน้ำทุกวันนะคะและต้องรดอย่างไรด้วย
1: ให้ด
0: ิน ให้ดินทำไมคะชุ่มน้ำหรือชื้นแฉะนะคะเพื่อให้นะคะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของผักบุ้งนะคะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะที่นักเรียนนะคะแต่ละคนส่วนใหญ่นะคะจะใช้วิธีนี้ช่วยหนูดีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งให้อยู่รอดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูคำถามข้อที่สองกันนะคะคำถามข้อที่สองนักเรียนคิดว่าผลการออกแบบการแก้ปัญหาของนักเรียนมีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหมคะ
1: สมเหต
0: ุสมผลในที่นี้นั่นก็คือนะคะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าหากเรานำวิธีการของนักเรียนตามจินตนาการไปทำจริงๆนะคะนักเรียนคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ผักบุ้งจะมีชีวิตอยู่รอดและการให้เหตุผลของนักเรียนมีความเป็นไปได้ไหมโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะมาใช้นะคะการแก้ปัญหาในครั้งนี้นักเรียนคิดว่าวิธีการของนักเรียนมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: เป็นไปได
0: ้เป็นไปได้เพราะอะไรถึงคิดว่าวิธีการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผักบุ้งอยู่รอด
1: เพราะเรารดน้ำต้นไม้ทุกว
0: ันเพราะว่าเรารดน้ำต้นไม้ทุกวันหรือรดน้ำให้กับผักบุ้งทุกวันเพราะพืชต้องการอะไรคะนักเรียนต้องการอะไรในการดำรงชีวิตต้องการน้ำนะคะดังนั้นวิธีการที่เราจะรดน้ำให้กับผักบุ้งทุกวันจึงมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่จะทำให้ผักบุ้งนั้นอยู่รอดและส่วนที่นะคะช่วยให้ผักบุ้งอยู่รอดนั้นมีอะไรอีกคะนักเรียนส่วนของลำต้นใช่ไหมคะลำต้นที่มาปลูกมีอะไรติดมาด้วยมีรากซึ่งส่วนของรากนั้นทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่ในการดูดน้ำถ้าเกิดเราไปเลือกส่วนที่ไม่มีรากมาปลูกนะคะก็อาจจะทำให้ผักบุ้งนั้นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะไม่มีรากที่ทำหน้าที่ช่วยในการดูดน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนคิดว่าวิธีการของนักเรียนสมเหตุสมผลไหมคะไหนใครคิดว่าตัวเองสามารถนะคะวิธีการของเด็กๆนะคะมีความเป็นไปได้บ้างยกมือหน่อยค่ะนะคะหลายกลุ่มเลยมือลงค่ะก็อย่างที่คุณนุ้ยบอกใช่ไหมคะว่าวิธีการของนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้และมีความสมเหตุสมผลค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะได้ร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชนะคะพืชในกิจกรรมนี้นะคะพืชที่เรานำมาเป็นตัวอย่างก็คือผักบุ้งนะคะแต่เราสามารถนำวิธีการดังกล่าวนะคะไปปรับใช้กับพืชชนิดอื่นๆในชีวิตประจำวันได้วิธีการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราจะมาทำกันต่อในข้อที่เท่าไหร่คะเด็กๆข้อที่7ไหนนักเรียนลองอ่านในใจและลองเล่าให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะว่าในข้อที่7นั้นเราจะได้ทำอะไรกันบ้างให้เวลานักเรียนนะคะไหนนักเรียนลองอ่านสิคะลองอ่านด้วยตนเองแล้วเล่าให้คุณนุ้ยฟังหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนลองอ่านด้วยตนเองก่อนนะคะวันนี้เราจะได้ร่วมทำอะไรคะร่วมกันทำอะไรเอ่ยสรุปใช่ไหมคะร่วมกันสรุป
1: แนวทาง
0: เก่งมา าค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในข้อที่7นะคะวันนี้นักเรียนนะคะจะ

ได้ร่วมกันสรุปความรู้นะคะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งให้กับหนูดีนะคะว่ามีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลมากที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะต้องสรุปด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีการบันทึกผลนะคะมีการเขียนบันทึกลงในใบงานด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปบันทึกลงในใบงานนะคะวันนี้

0: การวาดรูปภาพหรือการเขียนบรรยายหรือนักเรียนจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะบันทึกทั้ง2แบบก็ได้นะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้อย่าเพิ่งหยิบขึ้นมานะคะอย่าเพิ่งหยิบใบงานขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะได้โหวตวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะ 2. สรุปแนวทางการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลมากที่สุด 3. เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนะคะลงในใบงานหน้า43ส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูรบกวนนะคะคุณครูชวนนักเรียนนะคะโหวตวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนกลุ่มอื่นและสอบถามเหตุผลของนักเรียนนะคะว่าเพราะเหตุใดทำไมจึงเลือกของเพื่อนนะคะที่เป็นส่วนใหญ่2ชวนนักเรียนนะคะสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งที่มีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลมากที่สุดอาจจะเขียนจดคำตอบของนักเรียนนะคะไว้บนกระดานเพื่อให้นักเรียนเขียนตามนะคะหรืออาจจะชวนนักเรียนวาดรูปภาพก็ได้ค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะได้ทำอะไรนะคะโหวตอะไรนะคะลูกโหวตวิธีการแก้ปัญหาให้กับใครคะของเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะค่ะครูนุ้ยนะคะก็จะมีการติดผลงานของเพื่อนจากกิจกรรมที่แล้วนะคะและก็จะมีสติกเกอร์หัวใจแจกให้กับนักเรียนคนละกี่ดวง
1: 1ดวง
0: คนละ1ดวงนะคะเพื่อที่จะไปให้คะแนนกับเพื่อนของแต่ละกลุ่มแต่การเลือกคะแนนนะคะไปโหวตให้กับเพื่อนนั้นเราจะต้องมีเกณฑ์หรือหัวข้อที่เราจะต้องพิจารณาในการเลือกนะคะหัวข้อที่เราจะกำหนดนั้นมีอะไรบ้างทั้งหมดนั่งตัวตรงนะคะคิดตามครูนุ้ยด้วยนะหันหน้ามามองครูนุ้ยก่อนคิดตามครูนุ้ยด้วยนะคะ1 นะคะเราจะไม่เลือกผลงานของตนเองนะ1 นะคะเราไม่เลือกผลงานของตนเองเราจะไปเลือกผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่น2เราจะพิจารณาดูนะคะว่าเราจะเลือกกลุ่มใดที่มีส่วนประกอบมีองค์ประกอบที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งดูผลงานของเพื่อนว่าต้นผักบุ้งของเพื่อนมีรากไหมนะคะและเพื่อนมีวิธีการปลูกอย่างไรโดยดูจากรูปภาพนะคะแล้วก็ดูจากที่เพื่อนนำเสนอจากช่วงที่แล้วเพื่อนมีวิธีการดูแลต้นผักบุ้งได้ถูกต้องหรือไม่มีการรดน้ำไหมนะคะ 3. นะคะผลงานของเพื่อนมีความเรียบร้อยหรือไม่สวยงามเรียบร้อยไหมเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะให้นักเรียนพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลในการเลือกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะให้นะคะนักเรียนออกไปเลือกผลงานของเพื่อนทีละกลุ่มโดยนำสติกเกอร์หัวใจที่คุณนุ้ยแจกให้ไปติดนะคะตรงแผ่นป้ายที่คุณนุ้ยกำหนดให้ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถเลือกวิธีการโหวตได้หลายรูปแบบนะคะอย่างห้องต้นทางก็จะเป็นการติดสติกเกอร์แต่ห้องนักเรียนปลายทางอาจจะเป็นการยกมือก็ได้นะคะให้คะแนนโดยการยกมือนะคะคุณครูปลายทางก็ช่วยนับคะแนนให้นะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงสาเหตุนะคะว่าทำไมจึงเลือกกลุ่มนั้นตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูผลงานของเพื่อนกันของแต่ละกลุ่มเลยนะคะที่อยู่ด้านหลังห้องของครูนุ้ยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางหันนะคะหันหน้าไปทางด้านหลังห้องนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะร่วมโหวตนะคะผลงานของเพื่อนห้องต้นทางได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลานะคะเตรียมตัวและไปแจกสติกเกอร์หัวใจให้กับเพื่อนๆต้นทางก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปโหวตให้กับนะคะเพื่อนๆของแต่ละกลุ่มนะคะนี่คือผลงานของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะคุณนุ้ยก็จะเรียงนะคะไปตามกลุ่มเลยมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5นะคะคุณนุ้ยจะแจกสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะนักเรียนแต่ละคนก็ต้องนำมาติดไว้ที่โหลที่รูปภาพนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญกลุ่ม1ก่อนเลยค่ะกลุ่ม1นะคะออกมาได้เลยค่ะ

นักเรียนอย่าลืมนะคะพิจารณาด้วยนะคะว่าผลงานของเพื่อนนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่นะคะเลือกไปแล้วนักเรียนไปติดได้เลยค่ะส่วนนักเรียนกลุ่มอื่นนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกไว้ในใจไว้ได้เลยพอถึงเวลาแล้วนักเรียนก็จะได้ออกมาติดนะคะติดแล้วกลับไปนั่งที่ได้นะคะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มที่2นะคะขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะคะลูกตอนนี้นะคะรู้สึกว่าคะแนนนะคะจะเทไปให้กับกลุ่ม4นะคะเลือกไว้แล้วใช่ไหมคะนำไปติดได้เลยต่อไปนะคะเตรียมค่ะกลุ่มที่3เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่3ค่ะครบทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มมีกระจายให้กลุ่มอื่นบ้างแล้วนะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาได้เลยค่ะติดได้เลยนะคะเลือกแล้วติดได้เลยค่ะนักเรียนมารับหัวใจทางนี้ก่อนลูกเราไม่ติดกลุ่มของตนเองนะคะเราไม่ติดกลุ่มของตนเองนะลูกเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะแมนยูมาเลยค่ะลูกติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่5ค่ะมากลุ่มที่5ครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะครบยังคะลูกคนละ1ดวงนะเรียบร้อยนะคะนักเรียนคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางมาช่วยครูนุ้ยนับหัวใจในโหลนะคะพร้อมๆกันไหนดูกลุ่ม1สิคะกลุ่ม1ได้ทั้งหมดกี่ดวง11กลุ่ม1ได้เท่าไหร่นะคะ11มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ดวงนะคะช่วยครูนุ้ยจำด้วยนะกลุ่ม1เท่าไหร่นะคะ11ดวงกลุ่ม2เท่าไหร่คะ3กลุ่ม2 2นะคะกลุ่ม3 1กลุ่ม4นะคะกลุ่ม4กลุ่ม4เท่าไหร่นะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ดวงนะคะกลุ่ม5เท่าไหร่คะ4สรุปแล้วกลุ่มไหนได้คะแนนมากสุดกลุ่ม1ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม1หน่อยค่ะนะคะไหนเราลองมาดูกันนะคะว่าเพราะเหตุใดทำไมเพื่อนๆ นะคะจึงเลือกโหวตวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งให้กับกลุ่ม1มากที่สุดเดี๋ยวเรามาช่วยกันค่ะถ้าเราดูจากรูปภาพนักเรียนลองให้เหตุผลหน่อยว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกของกลุ่ม1ลองบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะของกลุ่ม1นะคะเลือกผักบุ้งที่มีอะไรมาด้วยคะเพื่อนก็จะเลือกผักบุ้งที่มีรากก็จะวาดรากของผักบุ้งและมีบัวรดน้ำด้วยแทนสัญลักษณ์อะไรคะแสดงว่าเพื่อนทำอะไรคะมีการไม่ขอเสียงหน่อยค่ะไม่มี

0: ีเสียงเลยช่วยตอบหน่อยรดน้ำนะคะเพื่อนก็จะใช้บัวรดน้ำแสดงว่าหนูดีมีการดูแลโดยการรดน้ำให้กับต้นผักบุ้งนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่เลือกในเกณฑ์พิจารณาที่นักเรียนเลือกก็อาจจะเลือกจากความสวยงามด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีทั้งตัวหนูดีมีต้นผักบุ้งมีดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆแล้วก็มีองค์ประกอบนะคะที่สวยงามและกลุ่มอื่นๆกลุ่มอื่นๆคุณนุ้ยก็ขอชื่นชมนะคะเพราะว่ากลุ่มอื่นๆก็สวยงามเช่นกันและที่คุณนุ้ยตรวจสอบนะคะแต่ละกลุ่มก็วาดในส่วนประกอบหรือมีองค์ประกอบที่ครบไว้นะคะแต่กลุ่มไหนที่ได้หัวใจน้อยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าอันนี้เราเป็นการแค่โหวตของเพื่อนในห้องเรียนเฉยๆนะคะแต่เกณฑ์การให้คะแนนของครูนุ้ยครูนุ้ยก็จะพิจารณาจากความเหมาะสมความเป็นไปได้และความถูกต้องที่ครบถ้วนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่กิจกรรมของเรากันต่อค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ไปชื่นชมผลงานของเพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะหลังจากทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูคำถามข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชอย่างไรได้บ้างคะตอนนี้พอจะบอกคุณนุ้ยได้ยังคะลองสรุปให้คุณนุ้ยฟังหน่อยค่ะว่าเราจะมีวิธีการนะคะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งอย่างไรบ้างไหนลองบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะอะไรนะคะลูกรดน้ำเพราะผักบุ้งต้องการอะไรคะต้องการน้ำและเลือกผักบุ้งแบบไหนมาปลูกคะมีรากเพราะกิจกรรมในเรื่องของผักบุ้งบ้านหนูดีเป็นการเลือกผักบุ้งนะคะที่เหลือจากการนำไปประกอบอาหารมาปลูกดังนั้นจึงต้องเลือกส่วนผักบุ้งที่มีรากติดอยู่นะคะมาปลูกและก็ดูแลรดน้ำนะคะให้ดินนะคะชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ทำไมคะรดน้ำในทุกๆวันเพื่อให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะผักบุ้งเนี่ยนะคะเราสามารถปลูกโดยใช้เมล็ดได้นะคะถ้าหากเรานะคะไม่ได้เลือกผักบุ้งที่มีส่วนของรากความจริงแล้วผักบุ้งก็สามารถที่จะใช้เมล็ดนักเรียนสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายเมล็ดพืชนะคะนำมาปลูกได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2กันแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใดในต้นชั่วโมงเราได้คุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการดังกล่าวของนักเรียนสามารถนะคะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้ผักบุ้งมีชีวิตอยู่รอดมีความเป็นไปได้ไหมคะลูกไหนลองตอบให้ชื่นใจหน่อยค่ะ
1: เป็นไปได
0: ้มีความเป็นไปได้นะคะเพราะเราเลือกพืชที่มีส่วนของรากที่ช่วยทำหน้าที่ในการดูดน้ำนะคะและส่งต่อไปที่ลำต้นเพื่อให้พืชได้ทำไมคะได้รับน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะดังนั้นวิธีการนี้นะคะจึงมีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้มากหรือน้อยคะนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีความเป็นไปได้มากหรือมีความเป็นไปได้น้อยที่จะทำให้ผักบุ้งอยู่รอด
1: มาก
0: มีความเป็นไปได้ทำไมคะมากนะคะใช่ไหมคะน้องไอดีใช่ไหมคะน้องไอดีเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะมาดูข้อที่3กันต่อนะคะในข้อที่3นะคะวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชวิธีใดที่สมเหตุสมผลมากที่สุดคะซึ่งในห้องเรียนของเรานะคะก็จะเป็นการเลือกวิธีการที่ทำไมเหมือนกันทุกกลุ่มนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางก็อาจจะมีวิธีการที่ทำไมคะแตกต่างกันนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีวิธีการเลือกนำผักบุ้งที่มีราก ไปแช่น้ำอย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เลือกนำไป

0: ูกลงในดินมีไหมคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งนะคะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการตามประสบการณ์ของนักเรียนเพราะว่าผักบุ้งนะคะที่มีรากถ้าหากเราไม่นำลงไปปลูกในดินนะคะวิธีการอื่นก็สามารถทำให้ผักบุ้งมีชีวิตอยู่รอดได้เช่นนำผักบุ้งนะคะที่มีส่วนของรากติดอยู่นำไปแช่ในน้ำนะคะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะคะประมาณนะคะ3-5 วันหรือประมาณ1 อาทิตย์นะคะก็จะมีส่วนของต้นนะคะงอกออกตามข้อนะคะหรืออาจจะทำให้ผักบุ้งนั้นนะคะแตกยอดอ่อนขึ้นมาได้อีกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทำให้ผักบุ้งนั้นนะคะเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วเราก็ทำไมคะพอผักบุ้งโตแล้วเราก็ตัดส่วนที่เป็นลำต้นใบและยอดไปทำอะไรต่อได้เอาไปประกอบอาหารได้อีกนะคะค่ะนักเรียนก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามานะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมโดยการเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้เกี่ยวกับการวิธีการปลูกผักบุ้งนะคะคืออะไรโดยนักเรียนอาจจะวาดรูประบายสีให้สวยงามพร้อมกับเขียนบรรยายหรือนักเรียนอาจจะเลือกแค่วาดรูปอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือเขียนก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางหยิบเล่มใบงานขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะเปิดไปหน้า43ใช่แล้วค่ะเปิดไปหน้า43เจอหรือยังคะเด็กๆเจอหรือยังคะเจอหรือยังนักเรียนตรวจสอบนะคะว่าหน้าใบงานของนักเรียนกับของครูนุ้ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะแต่ว่าพื้นที่ใบงานของนักเรียนจะมีมากกว่าของครูนุ้ยแต่ก่อนที่นักเรียนนะคะจะไปบันทึกด้วยตนเองครูนุ้ยอยากให้นักเรียนนะคะช่วยนะคะช่วยบอกกับคุณครูหน่อยว่าถ้าเราจะเขียนเราจะเขียนอะไรลงไปได้บ้างขอคำตอบหน่อยค่ะ
1: ต้นผักบุ้ง
0: เราจะเลือกผักบุ้งหรือเลือกพืชที่มีลักษณะใดเราจะต้องเลือกผักบุ้งที่มีส่วนต่างๆของพืชแบบไหนคะ
1: ม
0: ี
1: ราก
0: มีรากนะคะดังนั้นถ้าหากนักเรียนจะเลือกเขียนนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้นะคะเลือกผักหรือเลือกพืชนะคะครูนุ้ยขอเขียนเป็นเลือกพืชเลือกพืชที่มีอะไรคะเด็กๆเลือกพืชที่มีนักเรียนปลายทางช่วยครูนุ้ยตอบหน่อยค่ะเลือกพืชที่มีอะไรคะที่มีรากมาทำอะไรมาทำอะไรคะช่วยตอบด้วยขอเสียงหน่อยค่ะเลือกพืชที่มีรากมาทำอะไรตอนนี้ยังไม่วาดนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเวลาจะเขียนต้องดูคุณครูเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเขียนตามไม่อย่างนั้นนักเรียนก็เพียงแค่เขียนตามครูนุ้ยแต่ตอนนี้ครูนุ้ยอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนนักเรียนจะเลือกพืชที่มีรากมาทำอะไรวางดินสอก่อนคุณนุ้ยยังเห็นนักเรียนยังเขียนอยู่เลยต้นทางวางดินสอลงนักเรียนปลายทางวางด้วยนะคะช่วยคุณนุ้ยหน่อยบอกก่อนเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนกลุ่มดีกว่าไหมเอาไหมคะขอเสียงกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะปรบเสียงปรบมือนะคะให้กับกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะเสียงดังๆเลยกลุ่มหนึ่งตอบครูนุ้ยก่อนเลือกพืชที่มีรากมาทำอะไรคะก่อนจะรดต้องมาทำอะไรก่อนมาปลูกต่อไปกลุ่มสองตอบต่อเลยนะคะมาปลูกและทำอย่างไรต่ออะไรนะคะและรดน้ำกลุ่มสามเราจะต้องรดน้ำอย่างไรลดให้ทำไมคะให้ดินทำไมคะชุ่มชื้นหรือทำไมคะชื้นแฉะนะคะ และแสดงว่าเราต้องลด

ำทุกวันไหมคะแสดงว่าเราต้องรดน้ำทุกวันไหมคะกลุ่ม3รดน้ำทุกวันและรดน้ำทุกวันนักเรียนสามารถเขียนตามคุณครูนุ้ยได้นะคะเขียนแบบสั้นๆนะคะและให้นักเรียนนะคะวาดรูปลงไปหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมด้วยตนเองค่ะ

0: อนนี้นะคะหมดเวลานะคะสำหรับการเขียนบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเก็บเล่มใบงานและก็อุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้เตรียมนะคะไปสรุปความรู้กันให้เวลาเท่าไหร่ดีคะ10วิได้ไหมคะนับ1ถึง10เนาะไหนเรานับไปด้วยแล้วก็เก็บของไปด้วยนะคะมานับพร้อมกันเลยค่ะ1นะคะ2นะคะ3 4 5นับต่อเลยค่ะ5แล้วก็6 7 8 9 10นั่งตัวตรงๆเก่งมากน่ารักมากวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางเก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไหนถ้าเรียบร้อยแล้วหันหน้ามามองครูนุ้ยหน่อยไหนนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงแล้วต้องทำยังไงตรงยังครับ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงแล้วต้องทำยังไงนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำไมคะปิดวาจานิดหนึ่งไหนเรามาช่วยกันสรุปความรู้ในชั่วโมงนี้กันนะคะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูนุ้ยได้ยังคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างการปลูกพืชที่ยังมีรากอยู่เราจะต้องนำไปปลูกในดินใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งถ้าเราจะเลือกพืชที่มีรากนะคะเราก็ต้องนำมาปลูกไว้ในดินและในดินต้องมีอะไรด้วยดินจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรชื้นแฉะหรือว่ามีน้ำนั่นเองส่วนของรากจะช่วยทำหน้าที่อะไรคะส่วนของรากจะทำหน้าที่ในการ
1: ด
0: ูดน้ำไปทำอะไร
1: ไป
0: ไหนรากดูดน้ำไปไหนต่อไปที่ลำต้นนะคะแล้วก็ลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้เจริญเติบโตและวิธีการดังกล่าวสามารถทำได้ง่ายไหมคะทำได้ง่ายและนะคะทำได้จริงไหมคะทำได้จริงนะคะเด็กๆลองไปปฏิบัติเองได้นะคะถ้าหากวันไหนคุณแม่ซื้อผักบุ้งมาแล้วยังเหลือนะคะผักบุ้งยังเหลือส่วนที่เป็นรากอยู่ลองนำส่วนที่มีรากไปลองปลูกดูนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวสามารถมาบอกกันได้นะคะในห้องเรียนของนักเรียนนะคะค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยสรุปความรู้ให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะการปลูกพืชที่มีรากอยู่ในดินและดินมีน้ำส่วนของรากสามารถดูดน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้พืชก็จะเจริญเติบโตได้และวิธีการดังกล่าวสามารถทำได้ง่ายและทำได้จริงนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมเรื่องใหม่กันนั่นก็คือเรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรนั่นเองกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตอนต่อไปนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะเป็นใบงานที่1เรื่องการเกิดเสียงของถูกนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่งนั่นบ้านคนฉันจะต้องไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผัน

0: วกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือ

0: ายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเวสีต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับ

ภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทก

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
2: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่หนึ่งเกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: สองสอง
2: โอ้โหเก็บกะจริงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชิ้นหนุ่ยด้วยระวังนะพี่ยังอ่ะ
2: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
2: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ด่านยากจ
2: ริง
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตเขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอดหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ

0: ถเปล่าเนี่ย
1: ไม่มีรถแล้วไปลงกัน
0: ระวังนะ
1: โอเคขึ้นกันไป
0: คิดนะ
2: เย้ค่ะ
0: ที่2อยู่ไหนเนี่ย
2: นี่อยู่นี่ไงไปๆๆถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นพี่เอย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่เอย่าต้องระวังรถนะ
0: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิพี่เอย่า
0: ไปๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้พี่เอย่าเร็วๆนะ
0: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
2: ่โอ้ยพี่ย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วเร็วสิไปเร็วเร็ว
0: อย่าวิ่งเดินเฉยเฉยหนูไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วหรอ
2: เย
0: ้ไปด่านที่สามกัน
2: โอเค
0: ไปมีด่านที่สามไม่เดี๋ยวน้องต้องเดินดังพี่นะ
2: โอเคทำไมหนูโดนน้ำด่าอยู่เลยหนูดัง
0: เฮ้ยด่า
2: หน
0: ู
2: ได
0: ้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี่
3: เด็กๆก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีเนี้ยรางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
2: ้
3: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
2: ทางเดินผจญภัยล่าขุนทรัพย์ข้าเจ้าจงเดินกลับ
3: ดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยต้องเดินกลับอีก
3: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของกินให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
3: มาแล้วของขวัญของเด็ก
2: ๆอะไรคะ
3: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหมวันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
3: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินทางเท้าค่ะ
3: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
2: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
3: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
2: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
3: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
0: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
3: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากจะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
3: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้มั้ย
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
3: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
3: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อป้องกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนหมอดูหรือดูหมอ
1: เจ้าพ่อร่างทรงให้ขูดต้นไหนน่ะเดี๋ยวข้าขอนึกก่อนแล้วกันหรือว่าตรงนั้นวะโอ้ยนึกไม่ออกอ
0: ่ะช่วยนึกไหมอ่ะ
1: ดีดีช่วยนึกหน่อย
0: หลวงอาธรรมโมหลวงอาธรรมโมขูดเล่นเด่นที่ต้นไหนครับ
1: ว้ายตะเถนตกกระถุน
2: ขูดอะไรเหรอโยม
1: เปล่าเจ้าค่ะไอ้ฉันจะมาขุดตะไคร้เจ้าค่ะแต่เปลี่ยนใจแล้วไม่ทำแล้วเจ้าค่ะไปแล้วนะเจ้าค่ะสาธุนมัสการลา
3: เอาหัวเราะไม่หยุดเลยท่าทางจะสนุกมากมาก
0: ก็ยังแมนบอกว่าเจ้าพ่อร่างทรงให้มาขูดหาเลขเด็ดต้นกล้าก็เลยช่วยตะโกนถามหลวงอาไงครับแล้วไอ้เรื่องหมอดูเนี่ยมีจริงเหรอครับหลวงอา
2: การดูหมอหรือศาสตร์พยากรณ์มันก็มีมาตั้งแต่โบราณและไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะจีนฝรั่งมีหมดเลยแม้แต่ในพุทธกาลด้วย
3: พุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้านั่นเหรอครับ
0: อ๋อสมัยเจ้าชายสิทธัตถะ
2: ใช่แล้วสมัยก่อนเขาจะมีไว้ทำนายเพื่อช่วยในการวางแผนชีวิตเหมือนการทำนายชะตาชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะ

0: าท่านอสิตะนาบดมาหาเราอย่างนั้นเหรอ
1: ถวายพระพรมหาบอพิษข้าได้รู้ข่าวจากเทพยดาว่าพระโอรสได้ประสูติแล้วข้าขอเข้าเฝ้าพระโอรสสักครั้งเถอะ

0: ข้าปลื้มใจยิ่งนักพระเจ้าค่ะท่านมหาบอพิษ
1: ท่านอสิตะดาบทเมื่อครู่นี้ท่านดีใจที่ได้เห็นพระองค์ของข้าแล้วทำไมตอนนี้

0: 看腾王海被皇上扫了。
1: 卡卡，可我卡，เพราะข้าได้เห็นแล้วว่าพระโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าค่ะแต่น่าเสียดายเสียดายที่ข้านี้ไม่อาจมีอายุยืนยาวจนได้เห็นมหาบุรุษผู้นี้เป็นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้า
2: ลูกข้าจะได้เป็นถึงมหาจักรพรรดิเขาจะไม่ได้เป็นมุนี
1: ข้ารู้และข้าก็เห็นเขาจะชนะทุกสิ่งในความคิดเขาจะครอบครองจักรวาลที่อยู่ในใจผู้คนแต่ในที่สุดแล้วเขาจะเป็นมุนี
2: เขาจะต้องเป็นนักรบที่ทุกคนก้มหัวให้เขาจะไม่มีวันเป็นมุนี

0: ท่านทั้งหลายตรวจดวงชะตาสิทธัตถะโอรสข้าเป็นอย่างไรบ้าง
1: จากดวงชะตาราศีเกิดข้ากับพราหมณ์ทั้งหมดคิดตรงกันว่าพระราชโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติแล้วก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเลยพระเจ้าค่ะ
0: เขาจะได้เป็นมหาจักรพรรดิแน่นอน
2: พระโอรสจะเป็นพระพุทธเจ้า
3: คดีพริกแกะดำชัดๆ7 เสียงต่อ 1 เสียงเลยนะท่านโกนทัญญะพ่อพรามน้อยหน่าอ่อน
2: พระโอรสองค์นี้มีลักษณะตรงกับมหาปุริสลักษณะ
4: มหาปุริสลักษณะ
2: มหาปุริสลักษณะคือลักษณะตรงกับมหาบุรุษ32 ประการมหาบุรุษ32 ประการของพระโอรสองค์นี้ไม่เคยมีใครที่มีลักษณะเพียบพร้อมเช่นนี้มาก่อนดวงชะตาเกิดนั้นพระโอรสองค์นี้จะไม่ขึ้นครองราชแต่จะทรงออกผนวดและตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ
5: เสียงแตก
1: กระด้างกระเดืองแหกพวกแหกพ้อง
0: ว่ายังไงเนาะไม่ครองราชแต่เลือกจะบวชเท่านั้นเหรอไม่มีวันข้าจะเลี้ยงให้เขาห่างไกลจากมุ่นนี
6: ้ก็อย่างที่เราทุกคนรู้นั่นแหละในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงออกผนวดและกลายมาเป็นศาสดาเอกของโลก
7: โอ้แบบนี้หมอดูแม่นๆก็เรื่องจริงนะสิครับ
6: แต่ถ้าจะบอกว่าถูกทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่ศาสตร์พยากรณ์นั้นก็มีหลักการทำนายของมันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติ
7: สติเหรอฮะ
6: ใช้สติค่อยๆไตร่ตรองเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาไม่ใช่แค่คำทำนายจากหมอดูนะแต่ข่าวสารจากสื่อจากข่าวต่างๆก็เหมือนกันฟังแล้วก็ต้องคิดต้องใช้เหตุผลไตร่ตรอง
7: ครับแต่เสียดายอ่ะ
8: เสียดายอะไรหรอ
7: ก็เกิดช้าไปแค่ 2,000 กว่าปีอ่ะไม่งั้นนะต้นกล้าต้องไปหาพราหมณ์โกนทัญญะสักหน่อยจะได้รู้ว่าเทอมนี้รอดหรือไม่รอดอ่ะ
8: รถถังขอทำนายว่าถ้ารีบกลับไปอ่านหนังสือรับรองสอบได้แน่นอน

มหาปุริสลักษณะคือลักษณะพิเศษของผู้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง32ประการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและก็ขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค่ะ
2: มันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเซจหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณทางรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทำให้มันโมโหก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทำเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.นั่นอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
5: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
5: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 น.ถึง 6:00 น.รวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ําโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านเนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ําท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ําเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วย ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษดานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศครับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะเนี่ยล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังเข้าของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะ ในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนที่ต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตัวเตือนพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่า

0: นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
1: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงตนเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ค่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเกินจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้
4: เสียงมันถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับคุมเอาไว
3: ้
4: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
3: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เริ่มมีเปลือกว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็เป็นสีนะก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่โลกแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ถ้าแต่บางคนว่าได้กลิ่นมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
4: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนา
4: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: ไอ้นี่ก็มีสองความเห็นเลยก็จะบอกเป็นซีดีของดีเทลแต่ว
4: ่
5: าเดี๋ยวดูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
4: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับผอ.เขตสส.สก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คขั้นแต่ก็ไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะม
4: ัน
6: ก็หลายข้อ
7: เราสภาพลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
4: ม
7: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะครับผม
4: ครั

0: นี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
1: ไม่มีอะไร
0: บิ๊กอูรถแตกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
1: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
0: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
2: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
3: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบ9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
2: ภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบื่อแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: ล่ะครับ
1: เอ้าไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกนี่ทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างนี้มันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อการเสกทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคน

0: มาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูธิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไปแล้วเรียนไปหรือยังแล้วจำได้ไหมคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะนี่ต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นยังไงคะใช่ค่ะพูดจาไพเราะเป็นยังไงอีกปฏิบัติตนอย่างไรคะช่วยทำงานบ้านใช่ไหมคะไม่พูดหยาบไม่เถียงพ่อแม่ไม่ทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะสิ่งที่นักเรียนทำเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีผลดีไหมคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เอจะเกิดผลดีไหมคะเกิดผลดีใช่ไหมคะไม่โกหกพ่อแม่จะเกิดผลดีไหมคะ
1: เก
0: ิดผลดีตั้งใจเรียนหนังสือเกิดผลดีไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะสิ่งที่นักเรียนปฏิบัตินะคะหรือเรียกว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวจะเกิดผลดีเป็นอย่างมากเลยถ้านักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได้ค่ะเพราะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้ค่ะว่าผลดีนั้นมีอะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะเกิดผลดีอะไรกับตัวเราบ้างค่ะตอนนี้เราไปดูรูปกันก่อนนะคะคุณครูมีรูปภาพมาให้ดูนักเรียนลองสังเกตสิคะสองคนนี้เขาทำอะไรกันอยู
2: ่
0: เขาทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมคะพี่กับน้องทะเลาะกันอยู่นั่นเองนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
2: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมนะคะควรปฏิบัติไหมคะ
2: ไม่ควร

0: ไม่ควรปฏิบัติเลยไหนใครอยู่บ้านทะเลาะกับน้องบ้างใครทะเลาะกับน้องบ้างโอ้โหแย่ๆเลยเอามือลงใครทะเลาะกับพี่บ้างโอ้เยอะแยะเลยเอามือลงนะคะนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทะเลาะกันเราต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันลองพูดซิทำไมพี่ถึงมาตีน้องทำไมน้องแย่งของเล่นพี่หนูก็ต้องพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนคิดว่าผู้ปกครองจะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะผู้ปกครองเป็นยังไงทำให้ผู้ปกครองเป็นทุกข์และก็เกิดความไม่สบายใจเพราะว่าเห็นพี่น้องทะเลาะกันนะคะไม่คุยกันด้วยเหตุผลต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนบอกผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีเพราะเราเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไปแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทราบว่าผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นมีอะไรบ้างได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะคุณครูจะขอตัวแทนแล้วกันขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะถือไมค์มาด้วยขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัฒน์สุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: นาวานาวาปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวอย่างไรบ้าง
1: ไม่ดื
0: ้อไม่ดื้อยังไงคะ
1: ไม่ดื้อไม่โซน
0: ไม่ดื้อไม่โซนแกล้งน้องได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะแล้วผลดีจากการไม่ดื้อไม่โซนไม่แกล้งน้องคืออะไรคะถ้าเราไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ซนกับคุณพ่อคุณแม่จะเกิดผลอย่างไรคะ
1: ผลดี
0: ผลดีอย่างไรเอ่ยคุณพ่อคุณแม่รักแล้วก็ชื่นชมใช่ไหมคะแต
1: ่
0: ถ้านาวาไม่แกล้งน้องล่ะผลดีคืออะไรคะ
1: น้องไม่ตี
0: น้องไม่ตีน้องรักนาวาไหมคะ
1: รัก
0: น้องรักนาวานะคะมีอะไรก็แบ่งปันให้นาวานะคะนี่คือผลดีจากการไม่ดื้อไม่ซนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่แกล้งน้องนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนาวาด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ2คนได้ค่ะมาเลย
2: สวัสดีครับผมเด็กชายณัฐวัฒน์ถังเขียวครับชื่อเล่นชื่อน้องอีคิวครับ
0: แถวน้องอีคิวลองบอกเพื่อนๆซิว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสามารถปฏิบัติตนได้อย่างไร
2: ไม่ทะเลาะกับพี
0: ่ไม่อะไรนะคะ
2: ไม่ทะเลาะกับพี
0: ่ไม่ทะเลาะกับพี่เมื่ออีคิวไม่ทะเลาะกับพี่ผลดีจากการไม่ทะเลาะกับพี่คืออะไรคะ
2: พี่รัก
0: พี่รักนะคะพี่รักอีคิวคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงอีก
2: ชื่นชม
0: ชื่นชมเกิดความสบายใจที่เห็นพี่กับน้องรักกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเล่นหนูชื่อนา
0: หนูลองบอกเพื่อนๆสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติได้อย่างไรคะ
3: ไม่ดื้อกับพ่อแม
0: ่ไม่ดื้อกับพ่อแม่เช่นอะไรคะ
3: ไม่เถียงแม
0: ่ไม่เถียงแม่แล้วการที่หนูไม่ดื้อกับพ่อแม่แล้วก็ไม่เถียงแม่เนี่ยเกิดผลดีอย่างไรคะ
3: พ่อแม่ชื่นชม
0: พ่อแม่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นแล้วก็ญาติพี่น้องใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะเขาเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะอ้าวคนต่อไปเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีนะกลุ่มที่5ค่ะขอ1คนค่ะเชิญค่ะมา3คนเลย3สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิวิธรรมวิบัติอุดมชื่อเล่นชื่อปันครับ
0: ปันลองบอกเพื่อนสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเนี่ยปันสามารถปฏิบัติได้อย่างไร

0: วยคุณแม่กวาดขยะ
1: ช่วยคุณแม่กวาดขยะแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรคะ
0: พ่อแม่ชื่นชม
1: พ่อแม่ชื่นชมบ้านเป็นยังไงอีก
0: สะอาด
1: บ้านสะอาดนะคะบ้านไม่สกปรกด้วยนี่คือผลดีจากการช่วยคุณแม่กวาดขยะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลพัลลังเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
1: น้องหันษาลองบอกสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

0: ัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันชิดาชื่อเล่นชื่อมารีค
1: ่ะมารีลองบอกเพื่อนสิคะว่าปฏิบัติการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสามารถปฏิบัติได้อย่างไร
0: ไม่เถียงพ่อแม่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เถียงพ่อแม่และผลจากผลดีจากการไม่เถียงพ่อแม่คืออะไรคะ
0: พ่อแม่ชื่นชม
1: พ่อแม่ชื่นชมเป็นที่รักใคร่ของคุณพ่อคุณแม่เป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นด้วยค่ะถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่1ค่ะมาค่ะใครคนแรกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรัญพาโชคสิริธราธรชื่อเล่นชื่อบิดครับ
1: บิดลองบอกเพื่อนๆซิว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสามารถปฏิบัติได้อย่างไร
2: จัดห้องครับ
1: จัดห้องจัดห้องใครคะ
2: ห้องตัวเองครับ
1: จัดห้องนอนของตัวเองใช่ไหมคะแล้วผลดีจากการจัดห้องนอนของตนเองคืออะไรคะ
2: ห้องสะอาดครับ
1: ห้องสะอาด
2: พ่อแม่ชื่นชมคร
1: ับ พ่อแม่ชื่นชมว่าบีดเป็นเด็กขยันมากเลยตื่นเช้ามาก็จัดห้องนอนของตนเองให้สะอาดไม่ให้มีขยะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคำตอบไปค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดาถาบุญโคตรวงชื่อเล่นน้องไอดีครับ
1: ค่ะน้องและน้องไอดีลองบอกเพื่อนซิว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติได้อย่างไร
3: ไม่ดีกับพ่อแม่
1: ไม่ดื้อกับพ่อแม่เช่นอะไรบ้างร้องจะเอาของเล่นได้ไหมคะหนูอยากได้ของเล่นได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้หนูอยากไปเที่ยวทะเลหนูไม่อยากมาโรงเรียนเลยได้ไหมคะ
4: ได้ไหมครับ
1: นี่คือเด็กดื้อใช่ไหมคะแต่ผลจากการที่เราไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่จะเกิดผลดีอย่างไรไอดี
4: ไม่ดื้อ
1: เกิดผลดีอย่างไรที่เราไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม
3: ่แม่จะไม่ว่าเรา
1: แม่จะไม่ว่าเราเป็นที่รักใคร่ของคุณแม่ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
5: ไม่ทะเลาะกับพี่น้อง
1: อะไรนะคะ
5: ไม่ทะเลาะกับพี่น้อง
1: ไม่ทะเลาะกับพี่น้องผลดีจากการไม่ทะเลาะกับพี่น้องคืออะไรคะ
5: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชม
1: อะไรนะคะ
5: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชม
1: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมถูกต้องค่ะถ้าเราไม่ทะเลาะกับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่จะชื่นชมเราว่าเราเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็รักใคร่กันคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดความสบายใจค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มที่สองค่ะช่วยตรงนี้เลยค่ะขยับไปอีกค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภัสราคุณปักชื่อเล่นชื่อน้องแก
1: ้
6: ม
1: แก้มลองบอกเพื่อนๆซิว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสามารถปฏิบัติได้อย่างไร
6: ไม่พูดคำหยาบ
1: ไม่พูดคำหยาบใช่ไหมคะแล้วผลดีจากการไม่พูดคำหยาบคืออะไรเอ่ย
6: ผลดี
1: อะไรนะคะ
6: ผลดีค่ะ
1: ผลดีคืออะไรคะ
6: มีคุณพ่อคุณแม่รับชมค่ะ
1: อะไรนะคะ
6: คุณพ่อคุณแม่รับชมค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมที่เราไม่พูดคำหยาบพูดจาไพเราะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณภชมบุตรชื่อเล่นชื่อน้องใบภูค่ะ
1: น้องใบภูบอกเพื่อนเพื่อนซีว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติได้อย่างไร
7: ไม่ทะเลาะกับพี่น้องค่ะ
1: ไม่ทะเลาะกับพี่น้องและผลดีจากการไม่ทะเลาะกับพี่น้องคืออะไรคะ
7: แม่จะชื่นชมเราค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่จะชื่นชมเราใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะและคนสุดท้ายค่ะ
8: สวัสดีครับผมชื่อเดชัยมงคลวัชบุตรชื่อมาวินครับ
1: มาวินบอกเพื่อนเพื่อนซีว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติได้อย่างไร
8: ไม่ดื้อไม่สนครับ
1: ไม่ดื้อไม่สนกับ

0: คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วผลดีจากการไม่ดื้อไม่ซนคืออะไรคะ
1: พ่อแม่ชม
0: พ่อแม่ชื่นชมพ่อแม่เป็นยังไงอีกรักเราใช่ไหมคะเอ็นดูเรานั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถออกมาบอกกิจกรรมเกี่ยวกับผลดีจากการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้นะคะผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะเรามาดูกันเมื่อเราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรกับตัวเรานะคะผลดีนะคะมีความรักความผูกพันระหว่างกันเพราะเราไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกับพี่ไม่ทะเลาะกับน้องไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวของเราก็จะมีความรักความผูกพันให้กันค่ะห่วงใยกันและกันห่วงใยกันและกันนักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ไหมคะเมื่อเราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนผู้ปกครองก็จะมีความห่วงใยให้กับลูกกับหลานหรือตัวเราเองค่ะยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อเราไม่เถียงไม่พูดคำหยาบทุกคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะก็จะให้การยกย่องซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะพูดจาโดยใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ไหนใครอยู่บ้านใช้อารมณ์บ้างโมโหมากเลยน้องเอาของเล่นไปเล่นตีน้องได้ไหมคะตีน้องอย่างรุนแรงได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยทำไมน้องถึงเอาของพี่ไปเล่นล่ะอันนี้ห้ามเอาไปเล่นนะเอาไปเล่นไม่ได้เพราะว่าพี่จะต้องนำไปส่งให้กับคุณครูเพื่อจะเป็นคะแนนหนูก็พูดคุยกับน้องด้วยเหตุผลนะคะมีการดูแลซึ่งกันและกันมีการดูแลซึ่งกันและกันเราเป็นบุคคลในครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัวเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะมีความห่วงใยกันค่ะใครไม่สบายคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายเราก็สามารถช่วยได้ช่วยได้ไหมคะช่วยอย่างไรได้บ้าง
2: ป้อนยา
0: ป้อนยาแม่เช็ดตัวให้แม่ได้ไหมคะได้นะคะคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับคำชื่นชมจากญาติผู้ใหญ่เมื่อเราเป็นเด็กดีไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆช่วยทำอาหารตั้งใจเรียนหนังสือเด็กๆ ก็จะได้รับคำชื่นชมจากญาติผู้ใหญ่หรือได้รับคำชื่นชมจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุขเพราะว่าทุกคนในครอบครัวเป็นยังไงรักกันไม่ทะเลาะกันสามัคคีกันไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันแต่ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันครอบครัวของเราก็จะมีความสุขนั่นเองครอบครัวมีความมั่นคงเป็นยังไงเอ่ยครอบครัวมีความมั่นคงเพราะว่าครอบครัวของเราเป็นยังไงคะมีแต่ความรักมีแต่ความสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะพี่น้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันครอบครัวของเราก็จะเกิดความมั่นคงค่ะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะการใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาทหน้าที่และสิทธิหน้าที่คืออะไรคะนักเรียนจำได้ไหมคะหน้าที่คืออะไรเอ่ยหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเช่นนาวามีหน้าที่ในการซักผ้าแก้มมีหน้าที่ในการกวาดบ้านใบพลูมีหน้าที่ในการซักถุงเท้าของตนเองนั่นคือหน้าที่แล้วบทบาทคืออะไรจำได้ไหมคะบทบาทคืออะไรเอ่ยเมื่อเราอยู่บ้านเราก็จะมีบทบาทเช่นเป็นลูกนั่นคือบทบาทเป็นหลานของคุณปู่เป็นหลานของคุณย่าเป็นลูกของพ่อกับแม่คือบทบาทเป็นน้องของ

0: พี่ชายเป็นพี่ชายของน้องสาวนั่นคือบทบาทนั่นเองค่ะเมื่อมาโรงเรียนนักเรียนก็มีบทบาทเหมือนกันบทบาทที่ได้รับคืออะไรคะเป็นนักเรียนเมื่อมาโรงเรียนบทบาทที่นักเรียนได้รับคือเป็นนักเรียนค่ะมาดูค่ะพ่อแม่นะคะมีอำนาจในการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีค่ะให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและมีสิทธิจะมอบหมายงานให้ลูกนะคะได้ช่วยทำด้วยเช่นให้ล้างจานมาวินไปล้างจานให้หน่อยมาวินก็ต้องไปล้างเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นมีสิทธิที่จะมอบหมายงานให้กับลูกได้ทำนะคะแก้มไปถูบ้านแม่หน่อยวันนี้บ้านมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยช่วยแม่ทำความสะอาดด้วยนะมีสิทธิที่จะตั้งกฎกติกาให้ลูกๆปฏิบัติตามค่ะเช่นห้ามเล่นเกมเป็นเวลานานๆใครชอบเล่นเกมบ้างคะแล้วคุณแม่ห้ามไหมคะคุณพ่อห้ามไหมคะ
1: ห
0: ้
1: าม
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิทธิของคุณพ่อคุณแม่ที่จะห้ามลูกให้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะการเล่นเกมเป็นเวลานานๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะ
1: ไม่ถ
0: ู
1: กต้อง
0: แล้วเกิดผลเสียอย่างไร
1: ตาลูก
0: ตาของเราจะเป็นยังไงสายตาอาจจะสั้นหรือสายตาอาจจะยาวก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็อดหลับอดนอนด้วยการบ้านก็ไม่ได้ทำด้วยนะคะห้ามต่อไปคือห้ามลูกดูโทรทัศน์จนดึกบางคนดูละครจนดึกเลยเป็นละครที่ชอบมากๆกว่าจะได้นอนกว่าละครจะจบเป็นไงคะก็ดึกไปแล้วตอนเช้ามาไม่อยากตื่นเพราะว่าง่วงนอนห้ามเที่ยวนอกบ้านในเวลากลางคืนมีไหมคะกลางคืนใครยังออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนอยู่มีไหมยังออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนอยู่มีไหมคะออกไปเตะบอลกับเพื่อนอยู่มีไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะห้ามเที่ยวนอกบ้านในเวลากลางคืนเพราะว่ามืดแล้วอาจจะเกิดอันตรายก็ได้นะคะถ้าลูกๆไม่ปฏิบัติตามกฎของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีสิทธิที่จะลงโทษลูกได้ตามความเหมาะสมแต่ห้ามลงโทษจนเกิดความรุนแรงค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นดูโทรทัศน์จนดึกใช่ไหมก็ห้ามไม่ให้ดูโทรทัศน์นั่นเองอาจจะไม่ให้ดูโทรทัศน์1สัปดาห์เลยเพราะว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎของคุณพ่อคุณแม่ค่ะลดเงินค่าขนมเพราะว่าซื้อของเล่นทุกวันเลยไหนใครซื้อของเล่นทุกวันมีไหมคะเอาเงินค่าขนมมาซื้อของเล่นทุกวันเลยซื้อลูกอมทุกวันเลยเพราะฉะนั้นหันษาต้องโดนลดค่าขนมเหลือ10บาทมาดูค่ะยกตัวอย่างนะคะไม่ให้เล่นเกมนะคะหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ว่าการเล่นเกมจนดึกเนี่ยทำให้หนูเนี่ยนอนตื่นสายแล้วก็ไปโรงเรียนสายด้วยค่ะแม่หนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะแม่บอกว่าไงดีแล้วลูกนะคะการนอนตื่นสายแล้วไปโรงเรียนไม่ทันเราก็จะไม่ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะการไม่ให้เล่นเกมนะคะว่ากล่าวตักเตือนลูกๆนะคะแล้วก็บอกผลเสียที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าการเล่นเกมจนดึกนั้นมีผลเสียอย่างไรคุณพ่อคุณแม่สามารถว่ากล่าวตักเตือนลูกได้แล้วก็ห้ามลูกไม่ให้เล่นเกมได้ค่ะสมาชิกในทุกคนของครอบครัวนะคะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนค่ะเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตามสิทธิของตนโดยไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนมาค่ะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยตอบให้นักเรียนช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ร่วมกันทำกิจกรรมนี้และร่วมตอบคำถามไปกับคุณครูได้เลยค่ะข้อที่1เอวาช่วยแม่ล้างจานทุกวันเอวาช่วยแม่ล้างจานทุกวัน ผลที่ได้รับคืออะไรระหว่างผู้ใหญ่ชื่นชมหรือไม่มีเวลาเล่นตอบว่าอะไรคะทำไมถึงคิดว่าผู้ใหญ่ชื่นชม
2: เพราะเอวาเป็นแม่รำจาน
0: เพราะเอวาเป็นเด็กดีเด็กขยันช่วยคุณแม่ล้างจานนะคะผลที่ได้ก็คือผู้ใหญ่ชื่นชมค่ะต่อไปข้อที่2ใบพลูช่วยสอนการบ้านให้น้องใบพลูช่วยสอนการบ้านให้น้องผลที่ได้รับคืออะไรเอ่ยระหว่างน้องรักพี่มากขึ้นหรือไม่มีเวลาเล่นโทรศัพท์
3: น้องมากรักพี่มากขึ้น
0: ตอบว่าอะไรคะ
3: น้องรักพี่มากขึ
0: ้
3: น
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะข้อนี้ตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าข้อนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็นข้อนี้ใช่ไหมคะน้องรักพี่มากขึ้นเพราะว่าอะไรใช่แล้วเพราะว่าใบพลูช่วยสอนการบ้านให้น้องค่ะข้อที่3พอยชอบแย่งของเล่นน้องพอยชอบแย่งของเล่นน้องผลที่ได้รับคืออะไรระหว่างน้องไม่รักหรือผู้ใหญ่ชื่นชม
1: น้องไม่รัก
0: ตอบว่าอะไรนะ
1: น
0: ้องไม่รักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าน้องไม่รักค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรพอยไปแย่งของเล่นน้องน้องก็ร้องไห้ด้วยนะคะต่อไป4ค่ะดานีนเถียงแม่ทุกครั้งที่ทำผิดดานีนเถียงแม่ทุกครั้งที่ทำผิดผลที่ได้รับคืออะไรคะระหว่างแม่เสียใจหรือว่าเป็นที่รักของทุกคน
1: แม่เสียใจ
0: ใช่หรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางตอบว่าอะไรคะตอบว่าแม่เสียใจทำไมแม่ถึงเสียใจ
4: เพราะว่า
0: อะไรคะเพราะว่าเถียงแม่ใครเถียงแม
1: ่ดานีนเถียงแม
0: ่แล้วดานีนเป็นใครถึงเถียงแม่ดานีนเป็นลูกใช่ไหมคะลูกเถียงคุณพ่อคุณแม่ได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเราต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ค่ะข้อที่5ของขวัญทะเลาะกับน้องทุกวันของขวัญทะเลาะกับน้องทุกวันผลที่ได้รับคืออะไรเอ่ยระหว่างพ่อแม่เสียใจหรือเป็นที่รักของทุกคน
4: พ่อแม่เส
0: ีย
4: ใจ
0: ตอบว่าอะไรคะพ่อแม่เสียใจใช่หรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรคะตอบว่าพ่อแม่เสียใจถูกต้องค่ะทำไมพ่อกับแม่ถึงเสียใจคะ
4: เพราะว่า
0: เพราะว่าของขวัญทะเลาะกับน้องลูกทะเลาะกันใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็ไม่สบายใจเกิดความทุกข์นะคะจนทำให้พ่อกับแม่เสียใจนั่นเองที่เห็นพี่น้องทะเลาะกันค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำกันค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะ1ให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยนำข้อความที่กำหนดให้ลงไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานของเราในวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่40ค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่40นะคะใครไม่เจอหรือเปิดไม่เจอยกมือนะคะคุณครูจะไปเปิดให้เจอไหมคะ

0: นักเรียนเจอหรือยังคะด้านนี้เด็กๆนะคะหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยแล้วก็ฟังอีกครั้งค่ะว่าคุณครูให้ทำอะไรหันหน้ามาหาคุณครูค่ะนักเรียนไปทางฟังไปด้วยนะคะคำชี้แจงสำหรับใบงานนี้นะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องเกี่ยวกับผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะโดยให้นำข้อความนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความที่คุณครูกำหนดให้ลงไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องโดยคุณครูมีช่องว่างให้เห็นไหมคะที่เป็นรูปบ้านเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เขียนว่าผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวตอนนี้นักเรียนฟังคุณครูก่อนนะคะคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วนำข้อความนั้นมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะพร้อมที่จะฟังหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมที่จะฟังแล้วนะคะเรามาดูค่ะว่ามีข้อความอะไรบ้างข้อที่หนึ่งมีความรักความผูกพันระหว่างกันข้อที่หนึ่งมีความรักความผูกพันระหว่างกันนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมคะถ้านักเรียนคิดว่าเป็นผลดีก็สามารถนำไปใส่ในช่องว่างได้เลยค่ะข้อที่สองครอบครัวมีความแตกแยกครอบครัวมีความแตกแยกนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมคะนักเรียนไปทางคิดว่าเป็นผลดีไหมเอ่ยถ้าไม่ใช่ไม่ต้องใส่ลงในช่องว่างค่ะข้อที่สามพี่น้องทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันเป็นผลดีไหมคะเป็นไหมไม่เป็นก็ไม่ต้องใส่ลงไปข้อที่สี่ค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขเป็นผลดีคะเป็นไหมเอ่ยถ้านักเรียนคิดว่าเป็นผลดีนะคะก็นำไปใส่ในช่องว่างได้เลยข้อที่ห้าครอบครัวมีความมั่นคงครอบครัวมีความมั่นคงเป็นผลดีไหมคะถ้านักเรียนคิดว่าเป็นผลดีนำไปใส่ในช่องว่างได้เลยค่ะและข้อที่หกค่ะครอบครัวไม่มีความสามัคคีครอบครัวไม่มีความสามัคคีเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมคะถ้าไม่เป็นผลดีไม่ต้องนำไปใส่ในช่องว่างค่ะแค่นี้เองนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะนักเรียนไปทางทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูค่ะแล้วไปดูเฉลยกันว่านักเรียนเขียนถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยมาดูกันค่ะคุณครูมีข้อความให้6ข้อความแล้วนำข้อความมาใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยใส่ให้สัมพันธ์กันเขาบอกว่าผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคะมาดูข้อแรกค่ะมีความรักความผูกพันระหว่างกันนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมคะถ้าเป็นผลดีให้นักเรียนนำลงมาเขียนในช่องว่างได้เลยข้อที่2ครอบครัวมีความแตกแยกเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมไม่เป็นผลดีไม่ต้องนำมาเขียนข้อที่3พี่น้องทะเลาะกันเป็นผลดีไหมคะเป็นไหมไม่เป็นข้อที่4สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีนำมาใส่ได้เลยค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขข้อที่5ครอบครัวมีความมั่นคงเป็นผลดีไหมคะเป็นผลดีไหมเป็นผลดีนะคะนำมาเขียนได้เลยและข้อสุดท้ายข้อที่6ครอบครัวไม่มีความสามัคคีครอบครัวไม่มีความสามัคคีเป็นผลดีไหมคะไม่เป็นผลดีค่ะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บไปงานของตนเองได้เลยค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะเราควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะเช่นเราเป็นลูกลูกมีหน้าที่อะไร
1: เร
0: ีย
1: นหนังส
0: ือใช่นะคะลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือช่วยทำงานบ้านได้ไหมคะช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้พ่อกับแม่เชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะหน้าที่ของลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไหมคะ
1: เชื่อฟังคร
0: ับ ใช่ค่ะหน้าที่ของลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะเราต้องทำตามหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดค่ะเพื่อให้ครอบครัวของเรามีความสุขนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องสมาชิกในโรงเรียนของเรานะคะจะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะโครงสร้างของโรงเรียนนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่5เรื่องสมาชิกของห้องเรียนค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างได้รู้เกี่ยวกับผลดีของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไปแล้วนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได
0: ้เอาไปใช้อย่างไรคะเอาไปใช้อย่างไรคะพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
2: ไ
0: ม่เสียงพ่อแม่มีมารยาทไม่ดื้อไม่ซนช่วยเหลืองานของคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถบอกได้ว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะได้ไหมคะ
2: ได้คร
0: ับ แล้ววันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมเอ่ย
2: ไม
0: ่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่1ครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เกิดยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับ
2: สำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนกันเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซิไม่มีแล้วครับ
2: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอน

0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำไม่ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
1: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริงๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
0: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จับไปหลบแผ่นดินไหว
2: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้โอ้โหชื่อเรื่องเป็นไงครับยาวมากเลยอ้าวชวนครูแม็กอ่านหน่อยการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมดังนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันยังคงอยู่ในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ดังนั้นวันนี้นะครับวิธีการที่เราจะใช้ก็คือจะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั้นวิธีการต่างๆมากมายเลยที่เรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการเอาออกการเพิ่มจำนวนเข้ามาหรือการเปรียบเทียบนะครับก็เป็นวิธีการลบต่างๆหลากหลายเลยที่คุณแม็กสอนไปนะครับไม่ว่าจะมีการนับถอยหลังการใช้เส้นจำนวนนับต่อโหมีวิธีการมากมายเลยที่ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนวันนี้วิธีการใหม่นะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็อาจจะไม่ใหม่สักทีเดียวอาจจะเคยเรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะครับก็เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมตอนนี้เด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วพื้นฐานจำนวนค่อนข้างที่ทำไมครับแม่นยำวันนี้นะครับเราก็จะแยกส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเพื่อมาช่วยในการหาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับเรามาดูนะว่าเรียนรู้วันนี้นะครับเด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั่นเองนะครับที่เราจะรู้กันวันนี้นะก็จะนำความรู้เดิมเลยเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมมาหาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตาด
0: ูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้ๆๆนะครับแล้วก็มีความสุขนะถ้าเราเกิดความชอบความรักนะครับในวิชาอันนั้นนะครับเอาเลยครับดีๆครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่ต้องใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเ
0: ฮ้ๆอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นข้อตกลงของเรานี้นะครับก็จะใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับโดยจะให้เด็กๆสังเกตภาพต่อไปนี้ลองมาดูภาพกันครับเป็นภาพอะไรนะ
1: เหรียญ1บาทกับเหรียญ10บ
0: าทเป็นภาพของเงินใช่ไหมครับมีเป็นลักษณะเป็นไงเนี่ยเป็นเหรียญอะไรนะ
1: 1บาทกับ10บาท
0: เหรียญ1บาทกับเหรียญ10บาทรู้ได้อย่างไรว่ามองปุ๊บทำไมรู้เลยครับว่าเป็นเหรียญ10บาทบางคนบอกดูที่ตัวเลขที่เขียนไว้ที่หน้าเหรียญใช่ไหมครับแล้วรู้ได้อย่างไรล่ะมีสังเกตตรงไหนอีก
1: สีทอง
0: มีลักษณะ2สีใช่ไหมครับก็เป็นเหรียญ10บาทแล้วแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะดูที่ขนาดเห็นไหมครับขนาดก็มีความแตกต่างกันหรือบางคนดูที่ทำไมครับหน้าเหรียญเลยเขียนจำนวนเงินไว้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญ1บาทอันนั้นก็เป็นเหรียญเท่าไหร่ครับ10บาทแสดงว่าจากภาพเป็นจำนวนเงินกี่บาท กี่บาทนะ
1: 14บาท
0: 14บาทถ้าใช้ตัวเลขเขียนแทนแสดงจำนวนเงิน14บาทจะมีเลขอะไรกับเลขอะไรเนี่ย
1: 1ก
0: ับ 4 1กับ4 1อยู่ในหลักอะไรนะ
1: 10
0: 1อยู่ในหลัก10แล้ว4ล่ะ
1: หน่วย
0: อยู่ในหลักหน่วยเห็นไหมครับ1อยู่ในหลัก10ก็จะแสดงจำนวนมีกี่10แล้วเนี่ยมีกี่10 1 10 4เห็นไหมครับเขียนแทนแสดงจำนวนหน่วยมีกี่หน่วยล่ะมีจำนวน4หน่วยเห็นไหมครับก็คือ4บาทนั่นเองดังนั้นครบ10ก็สามารถแลกเป็นเหรียญอะไรครับเหรียญ10ได้เห็นไหมนะก็จะเห็นเลยว่ามีกี่10มีกี่หน่วยนะครับเอาละครับคำถามแรกบางคนอาจจะตอบไปแล้วนะว่ารูปภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับ
1: เหร
0: ีย
1: ญ
0: เหรียญหรือเงินนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วมีเงินกี่ชนิดเป็นเงินเหรียญด้วยกี่ชนิดนะ
1: 2
0: ชนิดคือ
1: 10กับ1
0: เหรียญ10กับเหรียญ1บาทนะครับก็คือมี2ชนิดคือเหรียญ10บาทกับเหรียญบาทนั่นเองนะครับอันนั้นเหรียญบาทก็จะแสดงจำนวนเงินเห็นไหม1บาทเหรียญ10ก็จะแสดงจำนวนเงิน10บาทเอาละครับเด็กๆครับจากจำนวนเงินกี่บาทนะกี่บาทเนี่ย10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะ14บาทครูแม็กก็แลกเหรียญเลยนะครับจากภาพเขียนจำนวนเงิน14บาทจาก14บาทเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเหรียญ10ครูแม็กแลกเป็นเหรียญอะไรเนี่ยแลกเป็นเหรียญอะไรครับแลกเป็นเหรียญ1บาทหรือเหรียญบาทจำนวนกี่เหรียญครับ
1: 10
0: จาก1 10ครูแม็กแลกเลยกลายเป็นกี่เหรียญเนี่ย
1: 1เหรียญ10เหรียญ
0: กี่เหรียญเอ่ย
1: 10
0: เหรียญกับอีกกี่เหรียญเนี่ย
1: 10
0: กับอีก4จำนวนเงินเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมไหมกี่บาท
1: 14
0: บาทเอาละครับถ้าจะแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจะได้ว่าอย่างไรเนี่ยข้อนี้
1: 14
0: ของ1414เป็นส่วนรวมส่วนย่อยล่ะ
1: 10ก
0: ับ 4 10กับดังนั้นตามค่าประจำหลักเลยก็คือ10กับเท่าไหร่ล่ะครับ4บางคนอาจจะไปดูที่ไม่ครบ10ก่อนก็ได้ก็เป็นเท่าไหร่ล่ะครับอ๋อ4บาทกับอีกกี่บาทล่ะ10บาทหรือบางคนบอกว่า14ถ้าไม่ดูจากภาพแยกส่วนย่อยส่วนรวมชอบเลยเป็นเลขที่เหมือนกันเป็นอะไรกับอะไรนะเลขที่เหมือนกันเลยใครนึกออกใครนึกออกเอ๊ะมี14กับ0เลขเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยเอ๊ะอะไรรวมกันได้14นะหน้าตาเหมือนกัน4กับ4ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เลขอะไรนะเอ๊ะเลขอะไรเลขอะไร
1: 1กับ13
0: มี1 1กับ13ก็หน้าตาไม่เหมือนกันเป็นเลขโดดตัวเดียวหน้าตาเหมือนกันเลย1 + 1ได้2 2 + 2ได้4 3 + 3ได้6 4 + 4ได้8เอ๊ะเลขอะไรนะที่บวกกันแล้วได้14 7 บวก เป็น7 บวก 7ใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบนะเลขที่ทำไมครับจำนวนเดียวกันบวกกันนะครับเราได้14ก็คือ7 บวก 7นั่นเองแล้วก็อาจจะมีคู่ทำไมครับคู่ของส่วนย่อยอื่นๆอีกมากมายเลยที่รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ14ไม่ว่าจะเป็น1กับ13 2กับ12 3กับ11หรือ4กับ10หรือ10กับ4นะครับดังนั้นข้อแนะนำใน

0: การแยกส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้ง่ายต่อการมองเด็กๆ ก็แยกตามค่าประจำหลักของเขา14มีกี่10ล่ะมีกี่10
1: 110
0: มีกี่หน่วย
1: 1หน่วย
0: กี่หน่วยกี่หน่วยมี4หน่วยก็แยกตามค่าประจำหลักเลยเป็น10กับ10

0: นักเรียนจะเหลือเงินกี่บาทมีเหลือเงินกี่บาทนะบางคนบอกว่าถ้ามีภาพแบบนี้สบายเลยครูแม็กสอนไปแล้วก็ทำไมครับอาจจะวงล้อมรอบได้ไหม
1: ได
0: ้วงล้อมรอบแสดงการเอาออกได้ไหม
1: วาดรูป
0: มีรูปให้แบบนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับอ้าวลองมาดูนะถ้าวิธีเดิมเด็กๆมีภาพแบบนี้ง่ายๆเลยเห็นปุ๊บอ๋อมีเงิน14บาทนำเงินไปทำบุญ2บาทเหลือเงินกี่บาทเด็กๆก็ทำไมครับวาดภาพวงล้อมรอบกากบาทได้ไหม
1: ได
0: ้กาเท่าไหร่เนี่ยกี่
1: เหร
0: ีย
1: ญ
0: เพราะทำบุญไปกี่บาทครับ
1: 2
0: บาทก็หายไป2เหรียญนะก็ดูจำนวนที่เหลืออยู่หรือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมข้อนี้การลบอะไรลบอะไรเนี่ย
1: 14
0: ลบด้วย2เท่ากับขอประโยคสัญลักษณ์นิดนึง14อะไรนะ
1: ลบด้วย
0: 2 14ลบด้วยเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะมองปุ๊บควรนับต่อหรือนับถอยหลังดีควรนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้านับถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งครับกี่ครั้งอันนี้ความรู้เดิมนะถอยหลังแค่2ครั้ง14ไว้ในไหนไว้ในใจชูขึ้นมาแล้วนับถอยหลัง14แล้ว13 12เห็นไหมครับได้คำตอบแล้วมองปุ๊บวิเคราะห์เลยว่าควรที่จะนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้าตัวลบน้อยๆก็ทำไมครับถอยหลังง่ายกว่าแต่ถ้าตัวลบมากๆมากๆใกล้เคียงตัวตั้งเลยก็นับต่อก็ง่ายกว่านะครับงั้นตอบได้เลยนะถ้าเป็นวิธีเดิมเด็กๆทำไมครับนับถอยหลังได้คำตอบ10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่12ง่ายๆเลยนะครับ14เป็นจำนวนเงินที่มีทั้งหมดลบด้วยเท่าไหร่ล่ะลบด้วย2เห็นไหมทำบุญไป2บาททำให้จำนวนเงินเป็นไงครับ
1: ลด
0: ลงนะหรือวงล้อมรอบก็ได้วงล้อมรอบแสดงการเอาออกไปใช่ไหมก็ส่วนที่ไม่ได้วงล้อมรอบก็คือส่วนที่ทำไมครับเหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: นะครับอันนี้ความรู้เดิมนะลองมาดูของวันนี้นะครับวงล้อมรอบออกไปแล้วนะครับถ้าขีดช่วยหน่อยประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเนี่ยอีกครั้งหนึ่ง
1: 14ลบด้วย2เท่ากับ12
0: 14ลบด้วย2เท่ากับ
1: 12
0: เมื่อสักครู่หาคำตอบอาจจะทำไมครับใช้วิธีการนับถอยหลังใช่ไหมหาผลลบก็ง่ายดายเส้นจำนวนก็ง่ายดายวัดรูปประกอบก็ง่ายดายนะครับเด็กๆ ก็สามารถหาได้เลยแต่วันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้นะครับคือการเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมอย่างนี้ครับเด็กๆครับเด็กๆ ดูที่จำนวนของตัวตั้งถ้าเราลบด้วยจำนวน14ทั้งหมดเหมือนเมื่อสักครู่นี้นับถอยหลังก็ทำไมครับอาจจะมีจำนวนที่มากยิ่งขึ้นถ้าเด็กๆ เข้าใจในเรื่องพื้นฐานของจำนวนแม่นยำแล้ว14แยกย่อยหน่อยเป็นอะไรกับอะไรดีเป็นอะไรดีบางคนบอกเป็น13กับ1เป็นอื่นๆได้อีกมากมายเลย7กับ7ได้ไหม7กับ7ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆจะแยกเป็นจำนวนไหนเลยแต่คุณครูแม็กแนะนำที่ง่ายที่สุดเลยแยกตามค่าประจำหลัก14มีกี่สิบกี่หน่วยล่ะ
1: 110
0: กับอีกก็แยกเลยเป็น10กับอะไรครับ10กับ10กับ4แยกตามค่าประจำหลักของเขาเลยนะ10กับ4เห็นไหมแปลงร่างเลยจากส่วนรวมแปลงร่างเป็น
1: ส
0: ่
1: วนย
0: ่อยคราวนี้มองต่อเราจะทำไมครับจะไปเลือกจำนวนที่มากลบจำนวนที่ทำไมครับน้อยไหมล่ะเราก็เลือกจำนวนที่น้อยๆลบกันควรเลือกอะไรลบกับอะไรดีเนี่ยเอาส่วนตัวไหนไปลบดีเอาตัวไหนดีเอา4ไปลบอะไรคล้ายๆทำไมครับการบวกทำให้ทำไมนะ

0: ครบ10แต่คราวนี้เป็นการลบนะก็เลือกเลยอ๋อ4ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่ล่ะ4ลบด้วย2เหลือ2ตอบได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเลือกเลขโดดทำไมครับเลขโดดตัวเดียวเนี่ยลบกันก็จะหาผลลบได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น4บรรทัดแรกมาเลยที่วงล้อมรอบเอามาเขียนก่อนเลย4ลบด้วยอะไรครับ4ลบด้วย
1: 2
0: เพราะว่า2เป็นตัวอะไรครับตัวลบตรงนี้ส่วนย่อยตรงนี้เป็นตัวตั้ง14อยู่ไหมถามก่อน14ไปไหนแล้ว
1: กลายเป็นส
0: ่
1: วนย่อยส่วนรวม
0: กลายเป็นส่วนย่อยคือ10กับ4 4ตัวนี้มาลบกับตัวลบที่เป็นตัวตั้งนะ4ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะที่แปลงร่างมาลบกับอะไรครับลบด้วยอะไรลบด้วย
1: 2
0: 4ลบด้วย2เหลือ
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่
1: 2
0: เหลือ
1: 12
0: 4ลบด้วย2ก่อนเหลือเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เหลือ2เอส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลยคืออะไรนะคือ10เห็นไหมครับคราวนี้ก็นำทำไมครับ10มาบวกกับผลลบอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนั้น10บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: เห็นไหมครับเริ่มง่ายมากยิ่งขึ้นทวนอีกครั้งหนึ่งนะแยกย่อยก่อนตามค่าประจำหลักนำตัวที่ทำไมครับไม่ครบ10ไปลบก่อนเพราะว่าผลลบออกมาเราก็จะได้ทำไมนำมารวมกับจำนวนที่ครบ10ก็จะเป็น10บวกกับผลลบตัวนี้ก็จะง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับนะดูให้ทันนะแยกย่อยตามค่าประจำหลักดูก่อนอ๋ออย่าลืมนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวอะไรตัวลบน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะครับนะอ้าวอันนี้มากกว่าก็เริ่มลบได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดนะครับลบก่อนที่ตัวไม่ครบ10พอได้ผลลบนำลงมาเติมมารวมกับจำนวนที่ครบ10นะครับ10รวมกับผลลบเมื่อสักครู่นี้ที่หามา10บวก2เท่ากับ10เท่าไหร
1: ่
0: 12ยากไหมครับยากไหม
1: ไม่ย
0: ากเอานะฟังครั้งแรกอาจจะยังสับสนเพิ่มเติมใช่ไหมบางคนก็ยังเอ๊ะยังงงอยู่ทำไมต้องแยกย่อยเอ๊ะแล้วทำไมต้องลบตรงนี้ก่อนแล้วทำไมถึงนำมารวมนะครับอ้าวเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอาจจะเพิ่มเติมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวดังนั้นข้อนี้สรุปก่อน14ลบด้วย2เท่ากับ
1: 12
0: นะครับเห็นไหมครับใช้การนับถอยหลังหรืออาจจะใช้ทำไมครับวิธีการแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเนี่ยนะครับอาจจะยากไปหน่อยใช่ไหมบอกว่านับถอยหลังอาจจะง่ายกว่าก็เริ่มจากตัวอย่างง่ายๆให้เด็กๆทำไมครับเห็นภาพได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับการนับถอยหลังผลลัพธ์เป็นไงเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมเท่ากันนะครับอ้าวดูต่อนะครับคราวนี้ดูจากภาพจำนวนเงินกี่บาทนะ
1: 14บาท
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: อ้าวนับหน่อย1 2 3 4 5 5บวก5 10บวกอีก2เป็น2วงล้อมรอบเอาออกเท่าไหร่เนี่ยเอาออกคิดว่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเป็นอย่างไร
1: ลบด้วย5เท่ากับ7
0: เอาล่ะบางคนตอบได้เลยว่า12ลบด้วยเท่าไหร่นะเนี่ยลบด้วย5เท่ากับโอ้โหบางคนตอบทั้งผลทำไมครับผลลบออกมาได้เลยนะอ้าวช่วยหน่อยเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์10อะไรนะ12
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 5เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ7เห็นไหมครับบางคนก็อาจจะหาผลลัพธ์ได้เลยนะมองปุ๊บดังนั้นต้องอาศัยคุณแม็กบอกแล้วเด็กๆต้องฝึกฝนนะบางคนเห็นปุ๊บดูภาพปุ๊บมีความเข้าใจก็ตอบได้ทันทีเลยว่าผลลบที่เกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาละแต่ก็ทำไมครับวันนี้มีวิธีแนะนำเพิ่มเติมคือการนำส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำไมครับหาผลลบนั่น

0: เองอ้าวคราวนี้ลองแยกย่อยหน่อย10เท่าไหร่นะข้อนี้12ลบด้วยอะไรครับลบด้วย5ถ้าแยกตามค่าประจำหลักตามที่ครูแม็กบอกต้องเป็น10กับอะไรนะ10กับ2 10กับแยกเลยเป็น10กับ10กับ2ถ้านำ5เอนำ2ลบด้วย5ได้ไหมนะได้ไหมเอ่ย2ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวอะไรนะตัวตั้งเอ๊ะแล้วลบด้วย5ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นย้อนกลับมาดูที่ภาพ2เอ๊ะแล้วถ้าเอาออก5พอไหมครับพอไหมไม่พอดังนั้นเขาต้องไปเอาออกที่ทำไมเนี่ยที่ครบอะไรเนี่ยครบ10โอ้แสดงว่าตัวที่ต้องมาลบกับ5ต้องเป็น10หรือเป็น2
1: 10
0: ต้องเป็นอะไรครับ10งั้นเพื่อให้ง่ายก็สลับที่ของอะไรครับส่วนอะไรเอ่ยสลับที่ของส่วนย่อย10กับ2หรือ 2กับ10 2กับอะไร2กับ10คราวนี้แหละคราวนี้แหละตัวตั้งเป็นไงเนี่ยคราวนี้มากกว่าหรือยัง
1: มากกว
0: ่
1: าแล้ว
0: มากกว่าแล้วลบได้หรือยังคราวนี
1: ้
0: ลบได้แล้ว10ลบด้วยอะไรครับมาเลยบรรทัดแรกวิธีคิดนะ10ลบด้วย10ลบด้วย5ติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอาผลลบมาเติมรอตรงนี้เลยนะครับเอาผลลบที่เกิดขึ้นนะมาเติมรอตรงนี้เลย10ลบด้วย5เหลือ5โอ้5 5 5เอ๊ะแล้วใครนะที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลย
1: 2
0: หรือลบกับใครเลยเหลือใครครับ2ที่เป็นตัวตั้งเห็นไหมที่แปลงร่างจาก10เป็นอะไรล่ะ
1: 12
0: ก็นำมารวมกับผลลบที่เหลืออยู่นะเขาเรียกว่าเป็นการทำไมครับแยกย่อยออกมาเพื่อช่วยในการลบ2บวก5 2บวก5
1: 2 7
0: เท่าไหร่ครับนำกลับไปรวมกันเพื่อแปลงร่างเป็นส่วนรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับ2บวก5เป็น7 12ลบด้วย5ตอบได้แล้วเหลือเท่ากับ
1: 7
0: เท่ากับ7เหมือนที่เด็กๆตอบเลยไหมครับเหมือนไหมเอ่ย
1: เหม
0: ือนนะครับดังนั้นถ้าเด็กๆเข้าใจวิธีการนะครับก็สามารถทำไมครับนำไปในเรื่องของการหาผลลบจำนวนอาจจะยากมากยิ่งขึ้นก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นั่นเองนะครับเอาละไปดูต่อนะครับไปดูต่อเลยคราวนี้เป็นโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาเออ่านว่ายังไงช่วยอ่านหน่อยนักเรียนมีอะไรขนม16ชิ้นให้เพื่อนไปหอรอเอือเหลือขนมนักเรียนมีขนม16ชิ้นให้เพื่อนไป7ชิ้นนักเรียนเหลือขนมกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นครับคิดยังไงเนี่ยตอบได้รวดเร็วมากเลยเอาบางคนบอกนับถอยหลังนับถอยหลังเอาอะไรไว้ในใจเอ่ยก่อนอื่นดูก่อนเอ๊ะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบทำไมถึงเป็นการลบรู้ได้ยังไงครับ
1: ให้เพื่อนไป
0: แสดงว่าจำนวนเราเป็นไงครับน้อยลงแล้วเขาถามด้วยว่าเหลือขนมกี่ชิ้นก็ถ้าเป็นการลบก็อาจจะทำไมครับใช้การนับถอยหลังได้นับต่อได้นะครับแล้วก็วิธีอื่นๆอีกมากมายเลยวาดรูปก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็มีวิธีแนะนำก็คือการใช้ส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยมาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบนั่นเองนะครับอ้าวลองมาดูกันนะครับถ้าคุณครูแม็กใช้ไม้ไอศกรีมนะครับในการหาผลลบเนาะอาจจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้อย่างไรเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ย10เท่าไหร่นะ
1: 16
0: เอ๊ะแยกไงดี
1: 10กับ6
0: ตามค่าประจำ

0: ำหลักเลยที่บอกไปคือ10กับเท่าไหร่นะ10กับ6หรือ6กับ10บางคนอาจจะดูที่ไม่ครบ10ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูที่ครบ10ก็ได้นะครับแยกตามค่าประจำหลักของเขาเลย16ก็คือ10กับ6คราวนี้ดูต่อถ้าทำไมครับอ๋อมีอยู่16ให้เพื่อนไปเท่าไหร่นะให้เพื่อนไป7ดังนั้นถ้าไปเอาออกตรงนี้พอไหมเนี่ยพอไหมครับพอไหม
1: ไม
0: ่พอเด็กๆดูดีๆนะเหมือนกันเลยถ้าเด็กๆแยกค่าประจำหลัก10กับอะไรนะ10กับ6เอ๊ะแล้วเอา6ไปลบด้วย7ได้ไหมอ่ะได้ไหมครับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ตัวตั้งต้องมีค่าเป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับนะครับดังนั้นนะต้องมากกว่าหรือเท่ากับดังนั้นก็ต้องแยกเป็น6กับอะไรล่ะ6กับ6กับ10นะต้องแยกเป็น6กับ10เพื่อให้ทำไมครับตัวตั้งมากกว่ามากกว่าหรือยังคราวนี้มากกว่าหรือยังมากกว่าแล้ว10ลบด้วย7ได้แล้วคราวนี้10ลบด้วย7เท่าไหร่ล่ะครับ10ลบด้วย7มีอยู่10เอาออก7
1: เท่ากับ
0: เท่าไหร่แบบนี้มองปุ๊บควรนับถอยหลังหรือนับต่อถ้าถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งถ้าถอยหลังถอยหลัง7ครั้งถ้านับต่อล่ะกี่ครั้งเองเนี่ย3ครั้งเองใช่ไหม7 7แล้ว8 9 10เอ้าแสดงว่า10ลบด้วย7เหลือ
1: 3
0: เหลือ3ก็นำลงมาต่อรวมกับจำนวนที่ยังไม่ได้ทำไมครับลบกับใครเลยนะคืออะไรล่ะคือ6 6รวมกับ3รวมล่างกลับกันเป็น6บวก3เป็นเอาละเป็น9ยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะครับดังนั้น16ลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ9นะครับอ้าวมีใครมีข้อสงสัยไหมดูก่อนแยกตามค่าประจำหลักแล้วก็นำทำไมครับนำตัวที่มากนะต้องมากกว่าตัวลบนะตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบนะที่เป็นส่วนย่อยก็นำไปลบแล้วก็นำผลลบมารวมกับจำนวนส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งหรือจำนวนที่เหลืออยู่นะครับก็จะได้เป็นผลลบของข้อนี้ออกมานั้นการลักษณะการทำแบบนี้จะทำให้เด็กๆลบจำนวนนะครับที่น้อยลงมานั้นตัวเลขก็จะไม่มากเราก็ทำไมครับใช้ตัวเลขที่ไม่เกิน10เลยนะเพราะเราแยกตามค่าประจำหลักนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวลบนั้นมองปุ๊บเด็กๆก็จะลบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับดูจากภาพมีเท่าไหร่นะ10กับอีกเท่าไหร่เนี่ย10กับ2เป็น
1: 12
0: ถ้าแยกส่วนย่อยตามค่าประจำหลักก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะ10กับ2หรือ
1: 2ก
0: ับ 1010กับ2หรือ2กับ10ก็ดูที่ว่าเด็กๆดูที่ส่วนไหนก่อนนะครับดังนั้นลองมาดูภาพ12เอาออกเท่าไหร่เนี่ยเอาออกเท่าไหร
1: ่
0: เอาออกเท่าไหร่1 2 3 4 5 67เอาออกเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: ก็เลยกลายเป็น12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่นะ
1: 5
0: บางคนตอบได้เลยใช่มั้ยก่อนอื่นแยกเลยดูขั้นตอนนะวิธีการทำเริ่มจากแยกตามค่าประจำหลักก่อนเลย12แยกเป็นอะไรครับ
1: 10ก
0: ับ 2 10กับ10กับ2แยกก่อนเลยเสร็จแล้วพิจารณานะลบได้ไหมนะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำไมถึงลบไม่ได้ครับ
1: ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ
0: ตัวตั้งน้อยกว่า
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ดังนั้นเราจึงต้องสลับที่กัน10กับ2หรือ
1: 2กับ10
0: หรือ
1: 2ก
0: ับ 10 2กับ2กับ10ครูแม็กทำไมครับสลับที่กันเลยเป็น2กับ

0: โอ้มากกว่าหรือยังคราวนี้
1: มากกว่าแล้ว
0: 10ลบด้วย7เหลือ
1: 5
0: 10ลบด้วย7 2เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จ๊ะ
1: 3
0: เหลือ
1: 3
0: เอาลงมาเติมเลย10ลบด้วย7เหลือ3อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลย
1: 2
0: กลับมารวมร่างกันเป็น
1: 5
0: ดังนั้นตอบได้แล้ว12ลบด้วย7เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่เหลือ5ยากไหมเนี่ยยากไหมดังนั้นขั้นตอนกระบวนการนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนั้นก็จะมีแนวคิดด้านฝั่งนี้นะครับให้เด็กได้คิดเลยเริ่มทำไมครับนำตัวที่มากกว่านะครับลบกับตัวลบนะงั้นตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าเด็กๆก็เลือกส่วนย่อยนะครับที่นำกับตัวลบนั่นเองนะครับเอาละดังนั้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะอาจจะดูเฉลยอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็12ก็แยกเป็น2กับอะไรล่ะครับ10นะลบกันเลยที่ตัวแรกก็เป็น10ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย7แล้วก็นำคำตอบลงมาเติมเสร็จแล้วก็นำกลับไปรวมกับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับก็คือ2 2รวมกับ3เป็น5ดังนั้น12ลบด้วย7ตอบเท่าไหร
1: ่
0: ตอบ5เอาละครับไหนใครพอที่จะเข้าใจแล้วครับขอดูมือหน่อยปลายทางด้วยนะมีหลายคนนะครับที่เริ่มเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.38 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.38 นะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปนะครับหน้าที่มีมัดไม้หน้าที่มีมัดไม้แบบฝึกหัด 2.38 ไหนใครเจอแล้วเจอแล้วเอานิ้วชี้เลยนะครับที่คำชี้อะไรคำชี้แจงอ่านตามครูแม็กจงหาผลลบ
1: จงหาผลลบ
0: ดูที่ข้อตัวอย่างสองตาดูก่อนดูนะครับโจทย์เขาว่ายังไงเอ่ย15ลบด้วยลบด้วย9เท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็แบบที่สอนไปเลยแยกตามค่าประจำหลักใครที่นึกไม่ออกให้ดูที่ฝั่งด้านนี้นะครับเขาแยกตามค่าประจำหลักให้แล้ว15แยกเป็น10กับอะไร10กับ10กับ5เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ดู5ลบด้วย9ได้ไหมนะได้ไหมครับได้ไหม5ลบด้วย9ได้เปล่าไม่ได้ก็ต้องเอาตัวตั้งที่ทำไมครับมีค่ามากกว่าก็เอา10ลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย9ขั้นตอนที่1นะเสร็จแล้วนำผลลบตรงนี้มารวมกับจำนวนที่เหลืออยู่ตามที่สอนเลยก็จะได้คำตอบออกมาแล้วก็สรุปบรรทัดสุดท้ายว่า15ลบด้วย9ได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆลงมือทำได้เลยนะครับเริ่มที่ข้อที่เท่าไหร่เลยข้อที่1เอาเลยครับลงมือได้เลย

้าวลองดูบรรทัดแรกขั้นตอนที่1ต้องเอาตัวอะไรมาลบกันนะ13ลบด้วยอะไรครับ8เขาแยกมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น10กับอะไรนะ10กับ3หรือ3กับ10ขั้นตอนแรกก็เอาที่วงล้อมรอบก่อนเอาอะไรลบกันเอ่ย10ลบด้วยอะไรนะ10ลบด้วยลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่นะ2เสร็จแล้วนำคำตอบในวงที่ล้อมรอบเนี่ยมารวมกับอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ล่ะคือเท่าไหร่3ก็เอา3บวกอะไรล่ะครับบวกที่วงล้อมรอบเลยคือเท่าไหร่ล่ะบวกอะไรเอ่ยเท่ากับแสดงว่าได้คำตอบแล้ว13ลบด้วย8ตอบเท่าไหร่เลย5ตอบ5ยากไหมครับไม่ยากนะบางคนอาจจะทำไมครับยังสับสนอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะหรือใครมีข้อสงสัยอาจจะยกมือสอบถามได้นะครับ

เรียบร้อยแล้วไปต่อข้ออะไรเลยข้อที่2ได้เลยข้อที่2ขั้นตอนแรกบรรทัดแรกก็ทำไมครับเอาที่วงล้อมรอบมาลบกันก่อนคืออะไรนะ9ลบด้วย9ลบด้วยอะไรเอ่ย9ลบด้วยลบด้วยอะไรอ่ะ4เท่ากับเท่าไหร่นะ9ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่99ลบด้วยอะไรนะเพราะว่าขั้นตอนแรกเอาในวงล้อมรอบมาเขียนก่อน9ลบด้วย4เหลือเท่ากับกับกับกับกับ5แสดงว่าในวงล้อมรอบนี้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคำตอบเป็น5เราก็ทำไมครับนำไปรวมกับอีกจำนวนหนึ่งใช่ป่ะเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ละลบแล้วเหลือเท่าไหร่2เราก็นำไปรวมกันใช่ไหมอันนี้ก็มารวมกัน10บวกบวกบวก10บวกอะไรบวก5เท่ากับ10เท่าไหร่15สรุปให้หน่อยสรุปให้หน่อย19ลบด้วย19ลบด้วยอะไรลบด้วย4เท่ากับ10เท่าไหร่ครับ15ยากนิดนึงยากนิดนึงทันไหมครับทันไหมเอ่ยปลายทางทันนะครับใครที่อาจจะยังสับสนนะดูเฉลยคุณครูแม็กประกอบแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับใครเรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่3นะอ่านโจทย์รอเลยเขามีทำไมครับส่วนรวมส่วนย่อยไว้ให้ดูด้านข้างแล้วนะอย่าลืมบรรทัดสรุปนะสรุปให้ครูแม็กด้วยนะครับ19ลบด้วย4เท่ากับ10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่เอ่ย15

อ้าวไปต่อข้อที่3อ่ะเดี๋ยวขอเฉลยอีก1ข้อแล้วที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นไรครับการบ้านนะข้อ4กับข้อ5กลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะอ้าวตั้งใจดูอีกครั้งหนึ่ง11ลบด้วยอะไรครับลบด้วย6แยกก่อนเลยเขาแยกมาให้แล้ว11ลบด้วย6เขาก็เลือกเลยอ๋อในวงล้อมรอบตัวตั้งมากกว่าตัวลบ11เขาก็แยกเป็น1กับอะไรครับ1กับ1กับ10ในวงล้อมรอบเอาอะไรลบอะไรเนี่ยตัวตั้งดูดีๆตัวตั้งเป็นอะไร10ลบด้วย10ลบด้วยอะไรนะ10ลบด้วย6เท่ากับ5เท่าไหร่ถ้า10 10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่10 10 10ดูดีๆ10ลบด้วย6ได้เท่าไหร่นับต่อเลย6แล้ว

0: 7 8 9 10นับต่อไป
1: 4ครั้งนะ
0: 10ลบด้วย6เท่ากับ4เด็กๆดูดีๆ10ลบด้วย6คำตอบเท่าไหร่นะคำตอบ4อย่าลืมเอาไปรวมกับเอ๊ะตัวไหนนะที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลยหรือลบกับใครเลย1 1บวก1บวกอะไรเนี่ยเท่ากับดังนั้น11ลบด้วย6 11ลบด้วยอะไรนะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5ยากไหมครับยากไหมยากนะดังนั้นดูคำตอบแล้วนะครับเด็กๆต้องกลับไปทบทวนนะวันนี้ขั้นตอนแรกลบที่วงล้อมรอบก่อนนำผลลบในวงล้อมรอบมารวมกับอีกจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่ที่เป็นส่วนย่อยนะครับก็จะได้เป็นคำตอบออกมาขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนแต่วิธีการลบนะครับถ้าฝึกฝนเป็นประจำจำนวนที่มากกว่านี้เด็กๆก็จะมีขั้นตอนในการลบนะครับก็จะหาผลลบได้อย่างง่ายดายขึ้นนะเมื่อนำความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเข้ามาใช้ดังนั้นวิธีนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับเรียนครั้งเดียวอาจจะยังไม่เข้าใจต้องมีการฝึกฝนทบทวนอยู่เป็นประจำเอาละนะครับดังนั้นข้อ4กับข้อ5ฝากไปทำเป็นนอกจากนี้นะครับข้อ4ข้อ5ยังมีเพิ่มเติมให้กลับไปฝึกฝนในเรื่องของหาผลลบนะครับเนาะก็ฝากกลับไปทำเป็นอะไรเลยการบ้านนะวันนี้มีโจทย์หลากหลายมากมายอย่าลืมนะครับกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าวสองตาทำไมเลยสองตาดูสองหูฟังดังนั้นสองตาดูดูมาที่จอคุณครูแม็กเลยนะครับร่วมกันทำไมเนี่ยวันนี้สรุปบทเรียนดังนั้นวันนี้เรียนรู้นะครับการหาผลลบของจำนวนกี่จำนวนสองจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับดังนั้นเด็กๆครับเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมช่วยในการหาผลลบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นดูจากภาพนะของเดิมเลย16ลบด้วย7นะมองปุ๊บ16 16แยกตามค่าประจำหลักเลยคือ10กับ6หรือ6กับ10แล้วก็เลือกทำไมครับตัวตั้งให้มากกว่าตัวลบเริ่มดำเนินการลบลบเลยที่ขั้นตอนแรกนะทำไมครับนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยตัวลบนะก็นำ10ลบด้วยเท่าไหร่ครับ7ได้คำตอบออกมานำมารวมกับส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งที่แปลงร่างออกมานะครับนั้น6รวมกับผลลบที่เกิดขึ้นคือ3นะ6รวมกับ3จึงเป็น9นะครับดังนั้นตอบได้แล้ว16ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ9ครับวันนี้นะก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็มาเรียนในเรื่องของการลบจำนวน3จำนวนนะครับคราวนี้ไปถึงการลบ3จำนวนแล้วที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นะครับดังนั้นครั้งหน้าเราก็จะทำไมครับเรียนรู้กันนะลบทั้ง3จำนวนเลยนะครับก็สำหรับครั้งนี้นะครับมีการบ้านเน้นย้ำซ้ำทวนก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้ หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอ่ะไปขึ้นรถกันเร็ว
2: ค่ะทุกคนนะคะ
1: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
0: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
1: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่อึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
1: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางแล
0: ้
1: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
0: ุ
1: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
2: พ่อขาหนูขอเพลงไก่
0: เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่อ่ะ
2: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
0: ขี่ล่าสัตว์
1: ถูกใจ
0: พ่อ
1: ขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
0: เครื่องมันกระตุก
1: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
0: เอา
1: เป็นอะไร
2: อ
1: ี
2: กด
1: ีนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดข้างทาง
0: รถเป็นอะไรเนี่ย
1: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
1: ไม่เป็นไรค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
0: ไป
1: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
1: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
1: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเรา

0: ไม่เข้าใจอย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

อานภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่างนอกจากพระราชประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งสวยงามประดับพระนครแล้วยังเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือที่สำคัญพระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เองร่วมกับบรรดาช่างทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสชมฝีมือช่างสาขาต่างๆในพระองค์และประทานข้อสังเกตกระบวนการทางศิลปะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยว่าทรงประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่งเช่นพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงปั้นหุ่นพระพักด้วยพระองค์เองกล่าวกันว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงสักการะทรงมีรับสั่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยิ้มรับเสมอและหัวหุ่นหลวงตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหล่านี้กล่าวกันว่าหน้าหุ่นคู่หนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงแกะด้วยไม้รักเรียกกันสืบต่อมาว่าพระยารักใหญ่พระยารักน้อยได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่สวยงามยิ่งในรัชสมัยนอกจากนี้ยังมีงานไม้แกะสลักประติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ยิ่งคือบานประตูวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นรูปพันธุ์พฤกษาซ้อนกัน3ชั้นมีรูปสัตว์อาทินกและกระต่ายประกอบมีลวดลายสลักสลาวละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงล้ำค่ายิ่งการทรงงานแกะสลักในครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมากกล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆที่ผสมกลมกลืนในหมู่พันธุ์พฤกษาดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคล้ายกับบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ตอนอีเหนาชมทัพว่าฉลักรูปสิงสัตว์นานาดุนเด่นออกมาเหมือนจริงทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาดพฤกษาชาติเหมือนจะไหวกวัยกิ่งอันรูปเสือสีหมีกระทิงเหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวงบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารช่องกลางซึ่งลงฝีพระหัตถ์เคยต้องอัคคีภัยหนหนึ่งได้เชิญมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาจนถึงปัจจุบันพระราชวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในฝีพระหัตถ์งานช่างในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าเป็นมรดกแห่งรัตนโกสินทร์พระองค์จึงทรงเป็นอัครศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาญฉลาดทรงพระปรีชาสามารถยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระที่นั่งสนามจันทร์เก๋งนารายกับการทรงงานช่างศิลป์การทรงงานช่างต่างๆอยู่เป็นนิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชอัธยาศัยที่เหล่าช่างทั้งปวงต่างชื่นชมในพระองค์ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุกิจว่าได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพารข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุตาลก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุจเป็นลายครูสืบเนื่องมาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียนซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก๋งนารายเก๋งนารายตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตรงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใสผนังฉลุลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือประติมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสีทำเป็นตัวละครในพงศาวดารจีนตอนพระถังซัมจั๋งไปสื่อพระศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก๋งนารายมีต้นจันทร์ใหญ่ให้ร่มเงาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวีด้วยความสำราญพระราชหฤทัยมาตลอดรัชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก๋งนารายแห่งนี้พระที่นั่งสนามจันทร์และเก๋งนารายจึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพรรดิเพียงจักรพันพระที่นั่งสนามจันทร์จรัสฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอกประนม

การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการทำนุบำรุงงานสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วยก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศลายพระราชนิยมที่ทรงคิดขึ้นใหม่จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่ง

ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประทับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งพระแท่นพุทธานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกหย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุฑยุทนาคซึ่งพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลายน้ำทองของสำนักสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นถือกันว่าเป็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริเยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เลื่องลือกันมากจนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยมคือปั้นรูปเท้าปุ่มคอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุดภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกลอนตำนานพระราชนิพนธ์ไกรทองย่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไว้ว่าลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิจพัฒน์เบี้ยหวัดปีพร้อมหมู่โยธาข้าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคั่งตั้งเศรษฐีต่างคนสุขเกษมเปรมปรีทุกทิวาราตรีปีเดือนเอ่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎรสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ซอสายฟ้าฟาดเพลงบุหลันลอยเลื่อนกับพระอัจฉริยะอัครศิลปินสยามวันนี้ในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ทรงพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังมีสิ่งที่เป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งพระอัจฉริยภาพการดนตรีไทยในพระองค์คือมะพร้าวซอมะพร้าวพันหายากที่มีปุ่มสวยงาม3ปุ่มที่กะลาเหมาะที่จะทำซอ3สายได้เป็นอย่างดีหากสวนของผู้ใดมีมะพร้าวพันนี้บำรุงรักษาไว้จะทรงโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มกันห้ามยกเว้นค่าอากรสวนมะพร้าวซอจึงอยู่คู่สวนอัมพวาสืบมาเชื่อกันว่าซอสายฟ้าฟาดคู่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยน่าจะทำมาจากมะพร้าวซออัมพวาส่วนหนังหน้าซอและไม้แก้วทำคันชักซอนั้นทรงโปรดให้สั่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชฝีพระหัตถ์การทรงซอนั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งแบบผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและทรงเดี่ยวเฉพาะพระองค์ซึ่งมักจะทรงก่อนเข้าบรรทม

คืนวันหนึ่งหลังจากทรงสอคู่พระหัตด้วยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแล้วเมื่อเสด็จเข้าที่พระบรรทมทรงพระสุบินว่าได้เสด็จลงไปในรมณียสถานแห่งหนึ่งสวยงามไม่มีที่ใดเสมอเหมือนณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสวยไปทั้งบริเวณดวงจันทร์นั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้สาแสงนวลสว่างสวยไปทั่วบริเวณทันใดนั้นได้ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะจับพระทัยยิ่งนักทรงสดับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะนั้นด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งดวงจันทร์ได้ค่อยๆลอยคล้อยเคลื่อนออกไปพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์ที่เลือนเสียงไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ได้ทรงฟังในพระสุบินนั้นแม้ยังตื่นพระบรรทมแล้วก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในพระโสดมิทรงลืมจึงทรงโปรดให้พนักงานดนตรีเข้าเฝ้าต่อเพลงตามที่ทรงพระสุบินพระราชทานชื่อเพลงตามที่มาของเพลงที่ทรงพระสุบินว่าบุญหลานลอยเลื่อนฟ้าบางก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์แต่ครูดนตรีมักเรียกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ว่าเพลงทรงพระสุบินเพลงทรงพระสุบินนี้ได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเพลงสรรเสริญเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพลงบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือเพลงทรงพระบินถือว่าเป็นเพลงมงคลสำหรับนักดนตรีและสำหรับซอสามสายนั้นถือว่าเป็นพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในพระองค์เพราะวงดนตรีที่มีซอสามสายเสียงของซอสามสายจะช่วยอุ้มวงให้บังเกิดความไพเราะของเสียงดนตรีอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักนอกจากด้วยพระราชประสงค์จะเสริมสร้างความผาสุกสำราญจะลงใจแก่อาณาราษฎรแล้วยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้สยามประเทศทางราชการจึงได้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การทำนุบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษ์รักษาพื้นแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคสมัยด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาแต่งบทภาคบทเจรจาและส่งพระราชนิพนธ์ต่อนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพยมหนจวบจนพระสุริยนต์จะเยี่ยมยอดยุคนทรพระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสเชิดชูไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอีเหนาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติ์ปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ให้ละครข้างในของหลวงเล่นเป็นพระเกียรติยศคือตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกัณฐ์ล้มและตอนบุตรลบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเล่นตามบทที่ทรงพระราชนิพนธ์มีลักษณะการเดินเรื่องกระชับตัดทอนเรื่องเดิมออกบ้างโขนละครซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ้านแขกเมืองทำขวัญสมโภชช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมหรสพของหลวงเช่นงานพระเมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาวบ้านได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละครคือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่ามิได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย

0: ่หายใจทางไหนอ่ะ
1: ทางปากไงพี่ต้องทำถึง5นาทีนะ
2: พี่ย่าเวียนหัวไหม
0: ไม่อ่ะ
2: โอเคถ้าเวียนหัวพี่ย่าต้องรีบบอกหนูเลยนะต้องไปหาคุณหมอพี่ย่าครบ5นาทีแล้วเลือดหยุดไหลหรือยัง
0: หยุดแล้วนะ
2: ถ้าเลือดพี่ย่าไม่หยุดไหลพี่ย่าต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
0: ไป
3: หัวโน
2: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสาม
1: โอ้
2: โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
2: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได้
2: เร็วสุดขีดเลยนะ
0: ได้ได
2: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
0: โอ้ย
2: พี่ย่าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บน
0: ะโอ้ยโอ้ย
2: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยบวมเลยเนี่ยพี่ย่าต้องประคบเย็นนะ 2-5 นาทีเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้

0: ทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: โอ้ยเอาพี่ย่าเป็นไรเปล่า
3: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่เอย่า
3: หลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อ
1: แสบหน่อยนะพี่เอย่า
3: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ขอบคุณนะถูกใจ
3: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
0: เมื่อกี้เสียง
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
5: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
3: โอ้ไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหักล้มอีก
5: โอ้แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะฮะ
3: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
3: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
1: จำได้สิ
3: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
3: ค่ะแม่
4: อ
3: ่
4: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

0: ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

อนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูโบต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกนึงจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูโบต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซล่าเซลนี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า

0: 20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ครับต้องอยู่มัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทั้งหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

ภูมิที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็พยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่เจ็ดลายแปดลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่เจ็ดลายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างมันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันน่ะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันนะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วและอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างนั้นก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์เขาอยู่หนึ่งบ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

อนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: รัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็ฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการ

0: พระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจัดในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็พระองค์ท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระราชทานมาดังนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
1: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ปฏิบัติการถ้ำหลวงเพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้สร้างแรงบันดาลใจความหวังและปาฏิหาริย์ให้กับมวลมนุษยชาติเราได้เห็นน้ำใจความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันความสามัคคีความเสียสละของผู้คนนับพันที่ไม่เคยรู้จักกันร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงเวลานั้นน้ำใจไมตรีจากผู้คนทุกสารทิศทั้งในและต่างประเทศมุ่งสู่ถ้ำหลวงทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อที่จะช่วยเด็กออกมาจากถ้ำให้ได้การดำน้ำภายในถ้ำที่ซับซ้อนและมืดมิดในสภาพน้ำที่เย็นจัดเป็นสิ่งใหม่สำหรับทีมกู้ภัยไทยที่ไม่เคยประสบมาก่อนทำให้อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้ขาดแคลนอย่างหนักแต่สิ่งที่คนทั้งโลกเห็นทางโทรทัศน์ก็คือทุกวันที่มีข่าวว่าขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องสิ่งใดวันรุ่งขึ้นก็จะมีอุปกรณ์เหล่านั้นมาอยู่หน้าถ้ำจำนวนมากอุปกรณ์เหล่านี้มาจากไหนใครหามาให
1: ้ผมได้รับคำสั่งจากรองราชเลขาธิการให้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงไปประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยซีลที่ถ้ำหลวงไปดูว่าขาดหรืออะไรถ้าเห็นว่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการให้ผมดำเนินการได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะโทรไปแล้วก็สั่งเลยว่าให้เตรียมนี่ของชิ้นนี้เตรียมของกอไก่เนี่ยมีกี่ชิ้นจำนวนของบางอย่างเรากว้านหมดประเทศ

0: ได
1: ้การที่ช่วงบ่ายของแต่ละวันเริ่มรู้ว่าขาดสิ่งของบางอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติการแต่ตอนเช้าสิ่งของเหล่านั้นก็ไปอยู่หน้าถ้ำแสดงว่ามีคนอีกจำนวนมากที่ทำงานตอนกลางคืน
0: พอมันมาถึงดอนเมืองปั๊บมันก็ยังไม่ถึงบ่อเราหกก็จะมีคนอันนี้รู้ชัดๆเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากวังไปรับของพวกนี้จากสายการบินนู้นสายการบินนี้รวมกันเข้ามาแล้วก็ขับรถข้ามฟากไปทางฝั่งกองทัพอากาศไปที่บ่อเราหกแล้วก็ส่งของให้กับเจ้าหน้าที่ของบ่อเราหกที่จะเอาขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงรายในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นภารกิจอันนี้มันต้องทำตีสองตีสามแน่ๆเพราะว่าเครื่องขึ้น 6:30 นเนี่ย 6:00 นขอมันต้องอยู่บนเครื่องแล้ว
1: ไม่ใช่เพียงแต่อุปกรณ์และเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำหรับดำน้ำเท่านั้นแม้แต่สิ่งของเล็กๆที่ไม่มีใครคาดถึงแต่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการในถ้ำก็ไม่พ้นสายพระเนตรพระกันของพระองค์
0: ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าท่านทำอะไรบ้างแต่ท่านทำตลอดเวลาสนับสนุนตลอดเวลายกตัวอย่างอย่างเช่นถ่านไฟฉายเราใช้ถ่านไฟฉายในวันหนึ่งประมาณเกือบ 2,000 ก้อนถ่านไฟฉาย AA ก้อนเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องใส่ทั้งไฟฉายดำน้ำใส่ทั้งไฟฉายคาดหัวคนหนึ่งต้องมีสนับสนุนประมาณ2ชุดแล้วต้องเป็นถ่านอังคารวันแรกๆเนี่ยเรากว้านซื้อในรัศมี150กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยใช้วงเซเว่นอะไรเนี่ยหมดไม่มีเหลือเลยนะถ้ามี110กิโลเมตรไม่มีสักก้อนเดียวจนในที่สุดเนี่ยเราไม่รู้จะเอาจากที่ไหนละพอเราแจ้งขึ้นมาวันรุ่งขึ้นฐานไฟฉายอังคารพันกว่าก้อนเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยลงไปวางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยตอนประมาณ 9:00 น.
1: จากวันนั้นทุกวันตอน 9:00 น.ฐานไฟฉายพันกว่าก้อนจากน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะถูกส่งจากกรุงเทพเข้าไปที่บก.ของหน่วยซีลในถ้ำหลวง
0: ผมคิดว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนจากพระองค์ท่านเราทำไม่ได้ก็มีทั้งของพลเรือนมีทั้งของแบบประชาชนนะที่ได้ข่าวก็สนับสนุนก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของสำคัญในปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นของที่มาจากพระองค์ท่าน
1: แม้การปฏิบัติการกู้ภัยบรรลือโลกครั้งนี้จะผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่าประทับใจแต่คณะผู้ปฏิบัติงานที่ถ้ำหลวงทุกคนไม่เคยลืมน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงร้อยรัดความสามัคคีความห่วงใยของคนไทยเอาไว้ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

0: สองมือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดเลยว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในอย่างบ้างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อาคุณเนี่ยนิ้วล้วนทะเลแม่มาอยู่เนี่ยเนี่ยมันน่าเชื่อนะนู้นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเจ้ามาน่าหน่วงชั่วโมงพ่อหมออีเมืองมึงจากกันมาเย็นไม่เธอจีแต่ยาจองอ่ะแหละเธอถึงมามึงน่ามายาจังอ่ะแหละนิ้วนิ้วไออาช้อนจุ่มยาจุ่มยาล่ะจุ่มยาจุ่มยาอยู่เนี่ยจุ่มยาจีเนี่ยล่ะเลยฉะนั้นนิ้วไปอยู่มึงเนี่ยเราอยู่เนี่ยเนี่ย
0: บนสันเขาท่ามกลางดอยสูงชันสลับซับซ้อนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งดำรงอยู่อย่างสงบเรียบง่ายหมู่บ้านในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่บ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งอาคาลีซูลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่อจากที่เคยบุก

0: อยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้และหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ
1: ปรับผ้านี่พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่านะคะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปรับผ้านะคะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปรับแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์
2: ถึงแม้ที่จะยุคยุโรปของเขาของมันยังก็ของมันยังเชื่อมโยงมันในดวงมันในดุนยาล้อแต่ที่จะว่าอาบุตรสุโขทัยน่าจะโขทัยมากกว่าที่จะงานล้อโขทัยหัวก็มากกว่าที่จะอ้วนน่าตัวมันเยอะกว่าขามันเยอะมุขมันเยอะอาผีก็กล้าเออเงินคือดีมั้ยอาผีก็มันกล้าหน้างั้นมันก็ฮุลุ่มมันฮุยุโรปล่ะที่เชื่อว่ามันยังจะอ้วนน่ะผีมันมาแล้วSa sai ya jangan no ya jam ya jangan nam ja sa sai jong da phi ka nya le a phi na la ne yo na ge mie a bu ko pa jong nya a phi ga ko ko pa ni mo la phi jo ga sum le ko pa ni nya la mie la che di di nya gung lo ko mie a phi kwa gung lo ko di di ma

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ซีนาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซีราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซีราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองซีราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซีราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองซีราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนต์จอนก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนต์จอนมีโบสถ์ซานจิโอวานนี่หรือโบสถ์เซนต์จอนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนต์จอนคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซรัคุซานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
0: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: และตัวเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัว S อักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
1: จากลาโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
0: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับทามิน่าแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศมอร์ตา

สาธารณรัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

0: สาธารณรัฐมอลตาเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอลตาเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอลตาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอลตาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนมีอาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศมอลตา
1: In the mid-19th century, about 1850-1860, when Siam was forming links with the European countries, no?

0: Netherlands to be formed. It was instituted in 1884, which is 130 years ago. At a time when the British were the masters of Malta, but because they had a very important navy, a very strong navy, they would have their representatives in various countries which they controlled. Yes, and in 1884, the first Siamese consulate was opened in Malta. Came to Malta, he was met by a number of the important people here, I mean the governor, his assistant, so on and so forth, and the consulate gave its assistance as possible. There was also, I believe, a party, a dinner held, where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it. And also, I believe there were a few, there wasn't a community of Thai people at the time in Malta, but there were some people who were traveling with the king, and they were there as well. There are some newspapers as well, and some cuttings which record this event, which might be of interest to historians. Yes, and the king stayed here for, I think, about 36 hours, a day and a half, 2 days. They arrived in the evening, stayed the following day, visited around, they were taken around to see the some of the important Neolithic remains in Malta.
1: Malta, เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอลตายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกไนออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกไนออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอร์ตาและเมืองวาเลตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอต้าในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวาเลตตาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอต้า

มอต้าเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ได้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอต้าจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลต้าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอลต้าซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่าวเมืองวาเลต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลต้าอยู่ในศูนย์กลางอ่าวและดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าและดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนตาซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนตาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัฒจันทร์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อแกรนด์มาสเตอร์ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องกรอบและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอต้ายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำนีประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอต้าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภา

0: จากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอร์ตาระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอร์ตาชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอร์ตาตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนต์จอห์น
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนต์จอห์นภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเสาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มี2วิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอาร์มของพวกนายทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวันเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีก2ศพมีศพนายอังกฤษที่ไม่เป็นแกรนด์มาสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง
0: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเน่ซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
1: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ทาสทั้งนั้น
0: เมื่อ100ปีก่อนมอร์ตาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอร์ตาเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอร์ตานี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำไปตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือตามธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบพอกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบกโพริสได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรูมมีตอมอะไรจนเจเนอเรลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนจึงทำความเคารพครวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอร์ตาครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้
1: นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดนี่เป็นภาพเหมือนและมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพหนึ่งก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยคนที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่ก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกัตชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี่ยพระองค์มีเทคนิคไหมคร
0: ับ ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบงูทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบวกกับผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
3: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
2: ไปครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์การที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูมิ
1: อาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้นี่ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไม่ว่าอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กับทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพระองค์ให้สวรรคตจะครับหยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะภาพเนี้ยใช้เวลาทั้งคืนหนึ่งชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาคมนี่เอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีของราช44 47บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์วันที่สูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ใช่แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของโครงการแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ย

0: ารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าได้งานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีจากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นด้วยความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอยากให้หนูทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องทางสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องการงานขายใครถ้าเอางานเก็บไว้ชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไว้ดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงค์ไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้วมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีก็ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

0: เมื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสเข้ารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าฉันทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเขาหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแต่ว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญถ้าได้เป็นความภูมิใจดับแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเด่นในพระองค์ท่านทำทุกอย่างนี่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้งแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสืออะไรไม่ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
2: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้กันชิดเยอะเรื่องความโชคดี

0: สมมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพและทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจเป็นตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบไปว่าหนูเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมภาพวาดของอาจารย์รวมถึงได้วาดภาพกันด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับ

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

อันนี้เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทำเมื่อในวันปิยมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูไนสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรดน้ำเป็นพระพักตร์เป็นรูปพระพักตร์ของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือพูดง่ายเป็นคิงของโลกเลยว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชขยายจากซื้อพิมพ์ไทยรัฐตรงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งจามก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเนี่ยนี่พอเพียงพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์ความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมารวมกัน
0: ใช่ไหมอันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พระยิ่งหัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ใช้ดินสอเขียนใช้พื้นสอเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะใส่เป็นเงาเสื้อ

0: เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตรัสว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามไปนี่เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศAEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาอยากคิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดอย่างเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
3: หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: าวทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอาชีพภาพของในหลวงรัชกาลที่9ของพี่เลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ
2: รูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆแล้วล่ะครับ

0: ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับ
1: วันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริงๆ
0: ค่ะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลกแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอกันค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราตะเลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรา มันนั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
2: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอาวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ

0: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
1: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
0: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับเนื้อแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้รู
0: ้สึกใช่ๆครับมีอาการหลายๆอย่างได้คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
0: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเรานี่แหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเรามากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการเหมือนว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได
1: ้
0: แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียด สิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่า

0: มัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นเหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับ อย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับหลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค
0: ล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว
1: ่
0: าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Strahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะ
0: ครับ
1: การตายของสมา

0: าชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่าเออมันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
0: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
1: ครับ
0: ค่ะเอ๊ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
1: อืมเกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
0: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
1: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
0: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
1: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
0: ะ
1: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบ
0: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ค่ะแล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
1: ค
0: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วย นะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
0: อาบามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอ
1: ครับ
0: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยา

0: ไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
0: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
0: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
0: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
1: ้
0: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
1: ้
0: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จะไปฝากเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันยังตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด

0: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักถ้าเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
1: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
0: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายเธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีค่ะจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืช1ชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่าย

0: นายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
1: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
0: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอาแค่โอเคอ่ะทำไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
0: า
4: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
1: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เป็นพันโนราเป็นแบบเรียกว่าเอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนได้เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเนี้ยพี่ว่าความพอเพียงเนี่ยมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชทานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยมีนักเรียนที่นักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยราคาที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

พงพ้อจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวบูก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งหนึ่งที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่าอย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่า

เด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้
ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ย

ำถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมารีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมารีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มารีเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่เราจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วย

สิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึง

หนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อือน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541

0: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
1: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
2: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
1: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
2: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
1: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
2: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
0: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
1: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
2: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
2: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
2: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเราแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แน่แน่แน
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

0: ทีวีพูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
2: วาตภัย
3: ไฟป่า
4: พอยแลนด
5: ์การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
0: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็รู้การกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
3: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
3: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะ แต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
3: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
3: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และส

าธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ากช่วยการพิทักษ์ป่า
1: อยากช่วยการพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อนน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม้อ
3: ันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้ประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่า

0: พื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
1: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
2: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2019นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
3: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
4: ข้าพระพุทธเจ้า
1: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างใน

จของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: นี่ทักทายทักทายไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
0: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
0: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี้ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอามาต่อมาทำ
2: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้พอพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นท์ลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางิน
2: ะครับผมมัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้เป็น
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่เนี้ยเราจะเป็นเห็ดที่เราทำเอง
0: เพาะเอง
2: นะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผม
2: จำได้ทั้งหมดเลยก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดอย่างอันเนี้ยอันนี้

0: ียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่านี้ยังไง
1: ก็คือถ้าเริ่มกรีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
0: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
1: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
2: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคลียหากิน
0: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
2: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในเลยครับข้างในม
0: ี
3: รังไข่อยู
0: ่ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
0: อ๋อฝึกได้ฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่
0: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
0: อ๋อเขาจะตามกัน
3: แล้วเดี๋ยวเขามาตามไข่ตามกัน
0: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
0: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามมาตรฐานนี่เบอร์สาม
0: นี่เก็บอัพเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
0: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
0: โอ้โหนี่คือแบบจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
0: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
0: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
3: ่ใช่ครับ
0: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
1: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกครก
3: อารมณ์ดีตกครก
0: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าครัวเลย
1: เข้าครัวกันเลยค่ะ
2: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
1: กว่าจะได้ค่ะ
0: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคสมัคร
1: เดี๋ยวเราลอง
0: น้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
0: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
1: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
0: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหมต้องให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้ร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้โหนี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึบๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
1: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
0: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
1: จะออกหวานนำค่ะ
0: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนืดๆทีนี้มันก็จะใส
0: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่อ๊อฟบอกแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขอลองนิดนึงผู้ชม

0: อบความใบมะกรูดมากอ
1: ่ะ
0: กล
1: ิ
0: ่นมะกรูดนี่แบบ
1: ค่ะมันจะทำให้หอม
0: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ
1: ่
0: ะม
1: ัน
0: จะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูลคือข้าวเหนียวมูลพี่อ๊อฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้จะทำงบเห็ด
1: งบเห็ดรวม
0: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
1: อันนี้สดๆเลยค่ะ
0: สดๆเลย
1: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะ
0: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
1: พริกแกงเผ็ดเลย
0: เหมือนทำห่อหมกเลย
1: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
1: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
0: เอาละครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
1: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
0: แป้งอะไรครับอันนี้
1: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
1: ใช่
0: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
1: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
0: แล้วนี่โอ้โหพี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนี้ยเนียนสูงขาวหุ่นดี
1: ขาวสวย
0: ครับผมเพราะว่านี่คือ
1: ใบยอ
0: ใบยอครับผม
1: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้
0: ครับเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระหน่ำปีอะไรก็ได
1: ้ได้หมด
0: กันแล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
1: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเนาะ
1: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมว่าจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเผ็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เผ็ดล้วน
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอน
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: โอ้โอ้โอ
1: ้หยอดน้อย
0: ต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ถูก
1: นี่ค่ะใช
0: ่ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที
1: ่เป็นไข่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่อ๊อฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องมุกมา
0: แล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดอะไรอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกัน
1: อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: บ่าวเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบ้อเลอะเลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: มันอ้อนค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูสิดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่

0: ยาก
1: ปลูกไม่ยากแต่ต้องทำที่ไถ
0: อันนั้นคือคุณยายพลด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
1: มือ
0: ถามจริง
1: ก็นี่แหละนี่แหละ
2: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียป้าเวียขุดวันหนึ่งประมาณเท่ากิโลปกติอะ
1: ที่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
1: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี้อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
2: า
0: ะ
2: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะ

0: อ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับวันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ประเวียน
2: หมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาพี่เอา
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอ่ะอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่นี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวเดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
2: ขึ้นแล้วหนึ่งหัว
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมประเวียนถ้าเราเอาไม่น้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้ไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะประเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
2: น
1: ะ
2: ไอ้
1: ห
2: ั
1: ว
2: ได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะประเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เด็ดเราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: จิ้มน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยล่ะครับคุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดสดเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทับพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
0: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าบางทีตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริงนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได้
0: ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
0: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยฮะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม
3: ่บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องเรียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเรียงเหมือนแกงเรียง
3: แกงเรียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับใน
3: ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
3: กะปิแล้วก็โขกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
3: ับ ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบ

0: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
1: ต้องต้มให้นุ่มก่อนแล้วที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
0: ปลาช่อนค่ะปลาช่อนย่าง
1: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
0: ซื้อแล้วมาย่างเอง
1: อันนี้อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
0: ค่ะปลาช่อนสด
1: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่
1: ย่างยังไงอ่ะ
0: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
1: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ใช
1: ่โอ
0: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
1: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
0: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
1: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
0: สองช้อนก่อน
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
0: สองช้อนตาลนิดหน่อย
1: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: อุ้ยอร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะ
1: รสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพลูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลิกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อพี่อ๊อฟเดาก่อนว่า
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลขสอง
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: รีไซเคิลได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียวเหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: และเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิล
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้ตึ๊บเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออย่าดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้มั้ยครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: ได้อ๋ออันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโล

0: โก้อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนี่คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นั้นเอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียมนะ
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราไปแยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแยกโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วย

0: ไหมล่ะอยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสําคัญขนาดไหนและสําคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสํานึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่าเอ็มดีรีไซเคิลครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
2: ครับกล้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
2: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
2: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
2: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
2: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
2: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
2: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
2: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
2: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้ครับ
2: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้ครับ
2: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
2: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
2: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
2: โอเค
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
2: ไปในข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
3: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
3: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
3: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได
3: ้ทำได
0: ้อยู่ได
3: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าจะให
2: ้ให้เลย
0: ให้เลย
2: อันนี้
0: ให้เลย
2: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ง่ายได้ดีให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อย

0: ไฟฟ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้ยังใช้ได้ครับ
0: พรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
1: ใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โ
1: อ้นี่ก็ให
0: ้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
1: หลอดไฟโซเลเซียนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
1: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
0: ้คือของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่
3: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับครับโอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
2: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
3: ต้องนัดคิว
0: ต้องนัดคิว
3: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: นัดมาทางไลน
0: ์นะแล้วก็ส่งโลเคชันมา
3: ส่งโลเคชันถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
3: ต่อวัน
0: คร
3: ับ
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอ็มดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อันต้องทำยังไง
1: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
1: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร
0: ์
1: ออก
0: กระดาษออก
1: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
0: ร
1: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบนี้มี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
1: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
3: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเสิ
0: ร
4: ์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
3: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ย บางทีมันไม่มีอะไรแล
6: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
6: ้แ
3: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
6: ครับ
3: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
6: ครับ
3: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
6: ้ครับ
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
6: ้ครับ
3: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
6: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
6: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาละอันพ
6: อเอาขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติก
6: ครับ
3: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
6: อัน
3: น
6: ั้
3: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
6: ่อ
3: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
6: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
6: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
3: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
6: ่ครับผม
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
6: ครับผม
3: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
6: ๆครับผม
3: นะครับ
6: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
3: ใช่
6: ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
6: ครับผม
3: นะครับ
6: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
6: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
6: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
6: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
6: ครับ
3: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
6: ครับ
3: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
6: นี่คือความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
6: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
6: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีลเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นเฮง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศาที่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: กระ
0: มังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเรานะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
4: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูๆกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
1: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลือ สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนใหม่นี้เลย
3: เหนียว
1: เหนียวเนาะ
4: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
1: แก่ไหมแม
5: ่บอแก้พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
5: า
1: ะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
1: จ้
5: ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังจ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ย
1: ัง
5: มัน
1: เลยอ๋อเหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
1: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสี
5: เ
1: หลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
7: ปล่อยร่วงเลย
1: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะ ส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านะนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี้ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันเนี้ยพ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
3: ใช่ทีละน้อย
1: ทีละน้อยอันทีละน้อย
3: เพราะมัน
1: หนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณยกเลยนะ

0: เฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
1: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
2: น
0: ี่
2: หาบไกลๆมากเน
0: า
2: ะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้ม

มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋า

0: แบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่ไม
0: ่มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
1: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
1: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
1: ยังยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
1: ใช่
0: นี่ก็ใช
1: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: ห้าปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มัน
1: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปเลาะไปอีกเนาะไปเลาะอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ได
0: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินรู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระเพราแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่หม้อแกงด้วย
0: โอ้
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอตาวนะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เผ็ดเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อตาวนะหนูขอชิมหน่อยซอสต่อไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามไหวก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เกิดตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อตาวตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อตาวความหวานของหน่อตาวอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: ันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวีหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2518ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและการเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชน

ในพื้นที่ห่างไกลอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชเดินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดจักรบัติยราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์และวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 นณศาลาดุสิตาลัยสุจิตราพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศ
โดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนัก

กีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ Care Giver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่า
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดายามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยชันอินทรุปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดารินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

แคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิธพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่

0: ช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์

0: กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชประถมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทําบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
2: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยกองงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลย

ท่านบอกเป็นครูเก่าครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าลาบันลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม .6 เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ย

0: กดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
2: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้

0: ต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
1: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของ

0: างอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจัดในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
1: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ตลอดระยะเวลากว่า2ปีนับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกระแสพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ปวงชนชาวไทยในยามที่ทุกคนต้องการขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งประดุจแสงสว่างส่องฟ้ายามแรกอรุณให้คลายความมืดมนไปจากทุกดวงใจประสบนิกรด้วยทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในจิตใจของความเป็นไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามยาก
1: องค์ทรงรับสั่งมีกระแสรับสั่งต่างฝ่าว่าคนไทยมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะมาจากมาหลัวหลวมกันเป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะเมื่อเป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี
0: ้คนไทยจึงได้เห็นประชาชนจิตอาสาหลายล้านคนเกิดขึ้นในเวลาเพียง2ปีโดยมีพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาทรงเป็นแสงนำทาง
2: ในการนี้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อสืบสารพระราชปณิธานเช่นกัน
0: ภาพองคมนตรีลงพื้นที่ดูแลทุกสุขต่างพระเนตรพระกันปฏิบัติภารกิจสืบสารรักษาต่อยอดทั่วทุกภาคของประเทศอีกทั้งดูแลทุกสุขประชาชนตลอดทั้งปีอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยได้สร้างกำลังใจท่วมท้นแก่ประสบนิกร
1: บนความทุกข์ยากทุกเข็ญที่เขาได้รับณเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยความรู้สึกซึ่งปรับปลื้มปิติยินดีนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมันมากล้นขนาดไหนไม่ใช่เป็นสิ่งของพระทานที่ได้รับมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงความภูมิใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสารีริกธาตุที่มีต่อเขาทุกๆเวลา
0: ตลอดเวลาประชาชนได้ประจักษ์ชัดในพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการพัฒนาคน
3: ด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ท่านทรงสรุปสั้นๆเลยว่าท่านทรงใช้คำว่าการศึกษาคือความมั่นคงของชาติพระราชทานแนวทางได้สรุปชัดเจนเหลือเกินคือการศึกษาเนี่ยเป็นทุกเรื่องของประเทศแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงนี่สำคัญมาก
0: คุณลักษณะ4อย่างของคนไทยที่ทรงต้องการเห็นคือคนไทยมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องคนไทยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงคนไทยทุกคนมีอาชีพมีงานทำและคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีมีวินัย
3: พระองค์ท่านทรงอ่านทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสำคัญครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยเพราะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วแนวทางที่พระราชทานลงมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10เนี่ยทุกอย่างสอดคล้องกันหมดนะครับประชาชนคือทุกอย่างของพระองค์ท่าน
0: จวบจนถึงพร้อมในโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีท่ามกลางความปีติยินดีของประชาชนชาวไทยผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมุขของราชอาณาจักรไทยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้มีพระราชดำรัสเป็นพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน

พระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ศิลาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองศิลาคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองศิลาคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลา

0: พุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองไซราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซิราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองไซราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
1: ่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนจอนก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนจอนมีโบสถ์ซานจิโอวานนี่หรือโบสถ์เซนจอนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนต์จอนคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: เป็นที่ฝังศพของพวกไซราคุซานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
1: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: ลาโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นไอ้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัวเอสอักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก

0: จากละโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
1: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับเทอร์มินาแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศวอร์ด้า

สาธารณรัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

0: สาธารณรัฐมอลตาเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอลตาเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอลตาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอลตาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนมีอาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศมอลตา
1: In the mid 19th century, about 1850-1860, when Siam was forming links with the European countries, no, especially England, I think, and France, a number of it was felt that to increase business, a number of consulates would be opened in various places in Europe, and. The consulate in Malta was one of the first, one of the earlier ones to be formed. It was instituted in 1884, which is 130 years ago. At a time when the British were the masters of Malta, but because they had a very important navy, a very strong navy, they would have their representatives. In various countries which they controlled. Yes, and in 1884, the first Siamese consulate was opened in Malta. Came to Malta, he was met by a number of the important people here, I mean the governor, his assistant, so on and so forth, and the consulate gave its assistance as possible. There was also, I believe, a party, a dinner held where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it. And also, I believe there were a few, there wasn't a community of Thai people at the time in Malta, but there were some people who were traveling with the king and they were there as well. There are some newspapers as well and some cuttings which record this event. Which might be of interest to historians. Yes, and the king stayed here for, I think, about 36 hours, a day and a half, 2 days. They arrived in the evening, stayed the following day, visited around, they were taken around to see the some of the imported Neolithic remains in Malta.
0: Malta, เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอลตายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกนายออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกนายออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอลตาและเมืองวาเลตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอต้าในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวาเลตตาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอต้า

้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลตาครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอลตาซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่าวเมืองวาเลต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลต้าอยู่ในศูนย์กลางอ่าวและดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าและดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนตาซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนตาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคันกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อ Grand Master ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องกรอกและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอร์ตายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอร์ตาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภาจากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอนซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอร์ตาระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอร์ตาชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของ

0: สนานิกายต่างๆในมอต้าตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนจอน
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนยอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเสาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มีสองวิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอาร์มของพวกนายทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวัลเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีกสองศพมีศพนายอังกฤษที่ไม่เป็นแกรนด์มาสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง
0: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
1: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ธาตุทั้งนั้น
0: เมื่อ100ปีก่อนมอต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอต้านี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำไปตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือตามธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบพอกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบกโปริสได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรูมมีตอมอะไรจนเจเนอเรลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนจังทำความเคารพครวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอต้าครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้
1: นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดหมดทุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดนี่เป็นภาพเหมือนและมีบางอย่างเนี่ย

0: เขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาๆหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพหนึ่งก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยคนที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี้ยพระองค์มีเทคนิคไหมคร
0: ับ ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบวกกับผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
2: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
2: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่เด็กเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูมิ
1: อาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไม่ว่าอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กาทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพงษ์ให้สวรรคตจะครับหยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะภาพเนี้ยได้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาเนี่ยเอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีครองราช44 47บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์วันที่สูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ได้แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของโครงการแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ย

0: าจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าในงานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีจากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นในความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอย่าให้หนูทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องนะสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองพระท่านไม่ต้องการงานขายใครเอางานเก็บไว้ชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไว้ดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้วมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีแต่ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

0: เมื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสเข้ารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้เราก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าแต่ทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญแล้วได้มีความภูมิใจแบบแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเด่นในพระองค์ท่านทำทุกอย่างนี่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้ก็บทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้ง
2: แล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือแล้วไม่ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
0: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้แก้ชิ้นเยอะเรื่องความโชคดี

0: มมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพนักทำงานศิลปะมาสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจไปตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบได้ว่าเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

านี่เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร.5กับร.9ทำเมื่อในวันปิยมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะฮะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูนายสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรถน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็น King of the King หรือเป็น King ของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือพูดง่ายเป็น King ของโลกเลยว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพระพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากสื่อพิมพ์ไทยรัฐตรงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งจามก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเนี่ยนี่พอเพียงพ่อเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์ความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมาร
0: ว
1: มก
0: ันอันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พระยิ่งหัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ใช้ดินสอเขียนใช้พื้นสอเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะใส่เป็นเงาเสื้อ

เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตัดว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศ

0: ทศนี่เองทั้งหมดเป็นเวลาธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาณเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศ AEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสารที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาแต่คิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดจะเดี๋ยวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: เถาทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสิ้นเลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้
2: ความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆแล้วนะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นนะครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆอะที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ป้าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชานอลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เห็นตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริงๆโ
0: อ้ค่ะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าหล่นมากอันนี้หล่นมาก
3: รับเรื่องแบบ
0: อันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
4: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคะ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
4: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
2: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
4: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
2: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
4: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
2: ็สั่นอยู่ตอนนี้
4: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายๆอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
4: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
2: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
4: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
2: ่
4: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
2: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
4: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
2: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
4: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
4: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
2: ี้
4: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
2: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
4: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
2: โอเค
4: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
2: ับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย
2: ฮะ
4: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได
2: ้
4: แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
2: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
4: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: ค่ะซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
4: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมาก

0: เกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
1: โอ้โหเรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว
1: ่
0: าความคิดเนี้ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Strahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆ ื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ทำให้คนน่าจะ

0: ครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
1: คร
0: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหม

0: ให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะเอ๊ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: อืมเกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เฮ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีลมยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอ
0: ครับ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความ

0: เรียนแบบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยและปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันรายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำ

0: แบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยล่ะค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

เข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่พักในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เรา

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

0: คงพอจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งหนึ่งที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่าอย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เอง
1: การเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็ง

แรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะทุกวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
โบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดค่ะม้วนไปจนถึงปากหลอดบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องการสอนมะลิของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมะลิเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราก็เป็นอิทธิพลในการที่เราจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะ
หลักการนี้สอดคล้องกับเรื่อง

ที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตแท้จริงค่ะ

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: มาแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสม

0: บัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
1: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราก
1: วนกันนี่สุ
0: ดเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
2: จะมีการตำข้าวปุก
3: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
2: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็ออกทีวี
3: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกออกฟูใช่ไหม
2: ครับมาฟู
3: ข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
2: ครับใช่ครับ
3: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
2: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำออกฟูนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
3: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
2: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
3: เคาะจาวี
2: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
3: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
2: ไม่ใช่ภาษาเราครับ
3: เป็นภาษาอาจารย
2: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
4: ลาหูเคาะจาเวสิ้นกี่วันสิ้นจาเวแต่ที่ติดอยู่ฟุตีแล้วฟุตีวีก็ติงปอที่ชี้อยู่คนเดียวมาที่ชี้เลยก็ฟุตีตีเลยอะขอเจอฟุตีตาเป็นฝรั่งก็แค่ก็ชอบคิดติงก็ยักษ์ฟุบก็วัดตีวิววัดชี้ตีเลยโอ้กูชี้ชี้ความฝรั่งก็เนี่ยก้าวขึ้นก็กระเตล่าอยู่เลยโอ้ยจะวิวอยู่ก็ค่อยชมว่าจะกระเตล่าอยู่เลยโอ้กูชี้ชี้ตีเลยขั้นแรกก็เนี่ยวิวโอ้ยอุตส่าห์ก็เนี่ยหลับพออยู่เลยปัจจุบันสาวเนี่ยติดตาไปแผลนะแต่ก็ว่ากูสิวกันก็พอฟุกันเจติกูเลยเจชีวิตอยู่แล้วก็พอเจ้าสิวกูเลยแต่เขาก็อยู่แล้วอีกการติดแดดแต่ก็เนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเพื่อรับผู้คนอบูหนาพี่เลยก็เนี่ยอาชีพตัวก็มาแผลมาพิมาลาตัวเนี่ยจะแจกจ้ามาอีกมาลุ้นเสตัวเนี่ยโอ้ยบุญนะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาห้องเราอยู่วิก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอก็แต่เขาคติเราอยู่ไรวิเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
1: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
2: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างนอกแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
5: ฮะ
6: เวลาจ้าเว้ยอ่ะติดตามครับเอ๊ะมาคัดเชียว

0: ่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ดีให้จุยที่สมมุติจ้ะถ้าคือเราหัดที่เราคือเราย่านย่านหนูไอ้เวียนติหมูก็มีชีวิตคือละลายมาให้

0: 在小二的你那个去直播，我不是家嘞，我做那个嘞，不家是家的，不家娃家的，那个不是家的，老的对大，那个我大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，我不买家个那么个老是，还有细节就为那个老大的。人佢哋個學生都要嚟，學生過嚟，啲嗰啲啲啲家嚟嚟，哦，依家攞依家，預備啲嘛，依家先做依家復白嚟，所以冇得靠曬，依家先做，我未做啦，依家先試喎，依家回來未得啊，都唔得背，佢個表示依家啲嘛咧，你又復個啲嘢，冇依家學，係咪掛只都打嚟咧？啊，你依家又想牛羅湖過嚟一下？有啥区别？家的大鱼，家吃过五块那个，就那边有福提点的，就别，一家里搞的就别个狗呗，这个里里都有里里里，就别狗个个，别个都打来个个，那的少，我不管那有呗。
1: 我不管八个币啊，一个十个币。
2: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
0: อย่าชอบแล้วหิเตเตวิชิคุณดาวกว่าแน่เราพ่อไปเชียวหิทือกว่าฟูพ่อเวรัดได้อย่างมาบุตรเวฟูลิสุลุลาเวกว่าฮาเทเวเล่แน่ใจมาเดียวใจโตชิโกะมาเลยก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากาใครมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ด่าเลยติลาเลย
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอเลยเก็บเปลวชมา
4: ฮะแล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
3: โจกินไอ้พ่อเว้ยมึงน่ะพ่อเว้ยโอ้หูเราเว้ยนี่หมูเชี่ยหมูเราเว้ย
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
6: ก็เคยชิวิโอก็เคยชิวิโอเคยจริงทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปก็เคยชิวิโอโอ้โบชิหายอยู่จริงโน่วิชาชีวิตเตะขอไปเตะโอ้โอ้เลี้ยงข้าชีวิตเตะก็โอ้ฟูชิวิโอเตะว่าชาตีเลยเตะก็เปกาตุวิเปตุบีวิชิวิโอเอาบุชิโลเวก็เนี่ยเราอยากบอกบุชิโลเลยข คอยเที่ยวเดียดได้อีกก็คือเนี่ยก็คืออีกอีกคืออีกอีกจะมาปุ๋ยดูมาปุ๋ยวิ่งมาปุ๋ยกามาปุ๋ยตีเล่ตีจุ๊บตีป้าตีเล่อ๋อยาดูอ๋อหอยฮะแต่ปีจีก็ตีเล่ชีวิตฮะเกี้ยอ๋อหอยฮะก็ตีจุ๊บตีป้าตีขอตีป้อวิชีวิตก็ตีชีวิตมือควายอาชาติเชื่อโอลิบามานาวิชิวิโอเนลาวนิริโอเขาตีลาวิคุย
7: ยันนี่ก็เต็มสิเต็มก็คุกัดเชียร์อะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอเลยอาพาก็จูอาสุก็จูอันน่ะ
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกวนาติติขติติกะแลขติติขติติไกวอยู่แหละขอด่าแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอล้อกูมุชุเกียวขอไกวอยู่แหละเนี่ยกะเน่เน่เกียวชุล้อละกูเลยชุเกียวขอไกวเนี่ยกะอุชุเกียวขอล้อขติขอล้อพี่ไกวนะตีโลแล้วก็จับไปอยู่
2: เนี่ย
1: ชอบคนนับเอ๊ะชอบคนนับที่ใครเนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนนับที่ที่เขาจะนับปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาตีนุ่มว่าใจอยู่คนนุ่มว่ากันเอาบุษย์เจียวนุ่มว่าใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็ใจอยู่นุ่มเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเมตุเองแล้วตัวเองเราก็ชิการนั่นเองเช่นเกี่ยวกับเราเนี่ยเด็กก็ชูนักก็แล้วก็บุษย์ฟูจักก็ฟูอาเมจักก็ชิการชิจักก็ชิการเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: ให้กับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สดให้ปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมี

0: ให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยันทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
1: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
0: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ่งเนี่ยก็คือติ่งยู่วิลิติ่งยู่วิวิอแล้วมีแค่ขอปุ๋ยวิลิแล้วมีแค่ขอชีวิออาชิถ้าจมูกต้องเข้าตีหลายก็เขาเข้าไปชีวิอมาบอกใครแหละแล้วมีแค่เราก็จ่าเราคุยเลยขอชีวิอโอเคติดโจวิแล้วมีแค่เราจ่าวิอแล้วมีแค่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาเข้าไปชีวิปฏิปามาบอกการของกะลาแล้วก็ปฏิปักษ์ก็ต่อวิริเสียห้าตีห้าก็เขาก็ปักขอก็ลุยก็ไปเรื่องแก้วขอเจาะเส้นจูวิริเส้นวิโอคือวิโออย่าปุตีห้าไม่ทัดตีห้าเลยอย่าปุกตีห้าชอบตีห้าก็ปุยวิเส้นวิโอก็แท้ก็อ่อนติ่งอยากก็ยู่เลยเขาก็ปักขอก็ลุยไป
2: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอพ่อเมียกาอีดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิวิกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวนี่ขอสื่นติ้งอยู่เลยอบอจะต้องกีวิกามากายแค่ฝืนฝืนเลยแค่ข้าขอเจกูดาแม่อย่าหยอดทื่อวิเล่าพ่อขอสื่นนู้นคนเลยแค่ก็ชมอจบกูติปะเนี่ยสกิทาวิการาจิยาวิแตกก็ยังจะขอสื่อนุท่าฟื้นปีวิริโอวิโอเฮ้ยชมว่าชกุวิโอบุชีเนี่ยเอาลูลาเนี่ยคือวิโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระทาเนี่ยวิโอฟุสิเจล่าของวิการาวิแตกเนี่ยสื่อนี่คือกันคือก็ยังจะขึ้นปีขอสื่อนี่เนาะ
2: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
4: งานกุศลอยากจะท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้อจุดนะยาฝุ่นฝุ่นชินดูเว้ยในผู้ว่าสานับไปสิโอลี่เขาจะอะไรเขาตีเจวิไปติวในเปิดตู้เนี่ยกับเขาตัดเชื้อเราจับปืนดูอาปืนเวอาปืนกับปืนเขาเนี่ยก็หัวจีบีจะบีจบีเขาตัดจบีว่าบีจบีแล้วชาผู้จ้าก็ผู้จ้าก็ผู้กับบีแล้วมีสิจ้าก็ชื่อกับบีเขาเนี่ยเวบีเวซึทุเรศฮะพี่ฮะสุทุเรศขอสุฮะสัลวะพี่จะไม่ดมอันนั้นก็ชิบุชิเสียฮะอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีวัดตีเสีย
2: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจ

ลาหูอ่อหิตาแม่เจอหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาที

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลขสอง
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลเหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: มี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก
0: ็นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้น
0: เรา
1: ก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีสองเกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่
0: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเกรดคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ใช่อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุด ก่อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเราส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้EMDเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได
4: ้ทำได้
0: อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้
3: เลย
0: ให้เลย

0: เลย
1: อันนี้ให้เลย
2: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
1: ัน
3: นี้ยังใช้ได้ครับ
1: ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได้
1: คือของนี้มีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
2: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
2: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพ
2: ี่นัดมาทางไลน์
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับ
2: อ๋อ
1: ครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
2: ่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
2: จ้าวัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: ครับ
2: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
2: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ครับติ๊กเกอร์ออก
1: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
1: ร
3: พลาสติกเพช
1: ร
3: PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
2: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
2: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
5: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็ไปเลย
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
2: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่ เอาไปใช้ได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรละ บางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย

0: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
0: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าข้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
1: ับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
2: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซ
1: ึ่
2: งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพ
1: ื
2: ่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
1: าย
2: ใช
1: ่ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจ
1: ั
2: ดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมก็แล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต่าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ครับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต่าด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต่าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูๆกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะจะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเหรอยังสาวอยู่
2: ยังสาวอยู่

0: นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วยเดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
1: เหนียว
0: เนาะ
2: เต๋านิด
0: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะพี่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
0: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
0: เริ่มขุ่นนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
0: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
0: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
0: จ้ะ
3: เอานี่ดีกว่านะ
0: จับหน่อยเนาะ
3: คั้นลูก
0: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่งถึงยัง
0: ตอนนี้พ่อหาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังจ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ย
0: ัง อ
3: ๋
0: อเหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
4: า
0: ะ
4: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
5: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี่ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าอะค่ะก็ต้องแบบ ฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พลาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไป

0: นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็แบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ทีละน้อย
0: ทีละน้อยทีละน้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาสาวแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เฮ้ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: นะครับไกลๆมากเนาะ
0: นี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนําไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนํามาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได
0: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่จะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่

0: จะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต่ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปลวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารอีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
1: มันมีต้นพอดีของมันนะ
0: อ๋อมันมีต้น
1: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
1: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
1: ใช่
0: นี่ก็ใช
1: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: ห้าปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
1: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ไอ้ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ฮะโอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะ นี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลย หวาน
1: ยอดกรอบ
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะ เหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะ

0: ใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิด
1: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
1: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
0: ย
1: ผักไปโรยไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อตาวแล้วนะคะ
1: หน่อตาวค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเนาะ

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มๆเค็มๆเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกใบตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหวายก่อน
0: มันฮะจำผมปีแม่
2: เกิดจำผมปีก่อนจำผมปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมาก

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค
1: ์คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวม

0: กลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวปักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
1: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่119ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทออยู่
1: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานคร
1: ต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
2: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทำบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
3: ครูกองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าละบรรลบอะค่ะจริงแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพันเราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสำนึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรง แรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
4: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรเนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
5: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
4: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
5: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
4: 7 ธันวาคม 2565
5: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพทานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาภัทรวัดในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
6: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาค

0: โดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
1: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนี้ครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจาก

0: โอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
1: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างนี้ค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างนี้ค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามครูแนะแนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแนะแนวคุณครูแนะแนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหัดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนนึงที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทั้งทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
2: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3 ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตอนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็ เหมือนเราเป็นหนึ่งใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์

0: ทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทั้งแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนเนี้ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าเออลูกสาวเรามีที่เรียนและลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
1: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในแบบปอโทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ1ถึง2คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับนี่ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดปุ๊บผมก็ได้ทุนมทส.ครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเนคชั่นความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทําจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทําจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันนึงถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทําอย่างนั้นมั่งครับ
2: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
1: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนสาเจือ2พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
4: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในวันจันทร์เดือน4แรม10ค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองถวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าจึงทรงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุถึง72พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพียง1ปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนงทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และด้วยพระกตัญญูตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานหน้าวังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชองค์การขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป

ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการบำรุงรักษาแผ่นดินทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริตความตอนหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยดำจดหมายเหตุรัชกาลที่3แสดงพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรฆ่านาเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญอันดับแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367โดยแต่เดิมนารายคตซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอากรค่านาเสียแต่นารายคงนาของราษฎรพระองค์ทรงโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงอย่างเสมอภาคทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดมาตราช่างตวงเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและสัตว์ที่ใช้ตวงเข้าเปลือกเพื่อความยุติธรรมและป้องกันการเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นยังทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรที่ทุกร้อนมาตีถวายฎีกาได้ทุกวันด้วยทรงมีพระราชดำริว่าแม้มิได้เสด็จออกไปข้างนอกแต่ทรงดูแลความทุกร้อนของราษฎรอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศโลบายรักษาความสงบเรียบร้อยและปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดีซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าโจรปล้นบ้านใดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านนั้นช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ให้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระศกนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2382ได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700

100หาบฟิสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจไปคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดี

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนครยโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญการศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยลทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจะสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่นคง

พระปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิ

ปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6 ปีต่อมาในพุทธศักราช

เจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นี่เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันด์ โรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมาแต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุ

0: รักจากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากทุกปี
1: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
1: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอบรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับ

0: ปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทายไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
1: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
1: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่แหละที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ
3: ใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
3: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
3: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี
1: ่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอามาต่อมาทำ
2: มาต่อนะคะทำเป็นเซ็ตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
1: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
1: ข้างรูก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นท์ลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับ
3: และอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
3: ยานางินะครับผม
2: มัตสึทาเกะ
3: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
3: อ๋ออันนี้เป็น
2: อันนี้
3: หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่นี่เราจะเป็นเห็ดที่เราทำเอง
3: เพาะเอง
2: นะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
3: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
3: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผมจ
2: ำได้ทำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
3: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
3: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
3: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกีดแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกิน
3: ไปอ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
3: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่ออฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
4: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
3: ไม่เครียด
4: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
4: ข้างในเลยครับข้างในม
3: ี
4: รังไข่อยู่
3: ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
4: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
3: อ๋อฝึกได้เอาฝึกได้ด้วยเหรอพี
4: ่
3: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเง
4: ี้ยเหรอใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
3: อ๋อเขาจะฟังกัน
4: แล้วเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
3: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
4: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
3: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์3
4: เบอร์3เบอร์มาตรฐานนี่เบอร์3
3: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมาก ปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
4: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
3: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
4: ครับได้30กระฟอง
3: โอ้โหนี่คือแบบจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
4: เลี้ยงได้ครับ
3: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
4: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
3: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
4: ่ใช่ครับ
3: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
4: อารมณ์ดีตกคก
3: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
2: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
3: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคหมักน้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคลุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
3: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
3: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
3: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหมต้องให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึ๋มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผัดคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
3: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
3: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆทีนึงก็จะใส
3: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
3: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
2: ่ะ
3: กล
2: ิ
3: ่นมะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะทำให้หอม
3: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ
2: ่
3: ะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
3: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับ
2: ค่ะ
3: จริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
2: ใช่ค่ะ
3: วันนี้จะทำงบเห็ด
2: งบเห็ดรวม
3: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
2: อันนี้สดๆเลยค่ะ
3: สดๆเลย
2: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
3: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
2: พริกแกงเผ็ดเลย
3: เหมือนทำห่อหมกเลย
2: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
3: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
2: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลยนะคะ
3: แล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
3: แป้งอะไรครับอันนี้
2: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
3: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
2: ใช่
3: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
2: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
3: แล้วโอ้โหพี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนี้ยเนียนสูงขาวหุ่นดี
2: ขาวสวย
3: ครับผมเพราะว่านี่คือ
2: ใบยอ
3: ใบยอครับผม
2: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้
3: ครับเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระหน่ำปีอะไรก็ได
2: ้ได้หมด
3: แล้วครับ
2: ใช่
3: แต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมกก็ได้ห่อยังไงก็ได้
2: ยังไงก็ได้เลย
3: ง่ายๆเนาะ
2: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
3: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมกจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมว่าจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเผ็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต่
1: ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลย
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: ห
1: ยอดน้อย
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึง
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: นี่ค่ะใช่
0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องบุ๊กมา
0: แล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่านี้
1: อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบลเลอร์เลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: แต่อัน
0: น
1: ี้มันอ้อนค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไทย
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียขุดวันนึงประมาณสักกิโลปกติอะ
2: พี่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโหใหญ่อ่ะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ป้าเวียน
2: เอาหมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาแบบ
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่นี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
2: ขึ้นแล้วหนึ่งหัว
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาน้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหมนะ
2: ได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะ ป้าเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เด็ดเราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: จิ้มน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไป
3: ดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยล่ะครับ
0: คุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
0: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
3: นำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได้
0: ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
0: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยฮะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
4: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
4: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
4: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับในนี
4: ้ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
4: กะปิแล้วก็โขลกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
4: ับ ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
4: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: ต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
4: ปลาช่อนค่ะปลาช่อน
0: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
4: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: อันนี้อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
4: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
4: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
4: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
4: ใช่ใช
0: ่โอ
4: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
4: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้ว
4: ใช่
0: น้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
4: 2ช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสักก
4: ี่2ช้อนตาลนิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

ุ้ยอร่อยอะปลาย่างอร่อยจังเลยอะรสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพลูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งนึงของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับ
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อเลยพี่อ๊อฟเดาก่อนว่า
1: เดี๋ยวขอลองอีกรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งเขาจะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากจะความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำเขาสบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันเนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแทงทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแทงอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนนี้มันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทําอะไรได้ครับต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ําหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดข้างหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

ลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็พยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7ลายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันน่ะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันนะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างนั้นก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์เขาอยู่หนึ่งบ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดและก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะเอาถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดมาคือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายๆโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะแจกในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็รองท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาเดี๋ยวนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่น อบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษา

ส่งเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและ

ตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและทรงซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยทรงมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

0: 2มือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในยามว่างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อาคุณเนี่ยนิ้วล้วนทะเลแม่มาอยู่เนี่ยเนี่ยมันอาเจือนะนู้นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเจ้ามาหน้าเนี่ยชั่วโมงพอมาอีเมืองมึงจากมาเย็นไม่ถือจิตใจจองอะไรถือถือมาไม่น่ามาอยากจังอะไรนิ้วนิ้วอาช่องจุ่มยาจุ่มยาแล้วจุ่มยาจุ่มยาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยจีเนี่ยอะไรแต่นั้นนิ้วเบี้ยวมือเนี่ยเราอยู่เนี่ยอะไร
0: บนสันเขาท่ามกลางดอยสูงชันสลับซับซ้อนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งดำรงอยู่อย่างสงบเรียบง่ายหมู่บ้านในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่บ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งอาคาลีซูลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่อจากที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผัก

0: ผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์แล้วร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้หลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ
1: ปักผ้านี้พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่านะคะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปักผ้านะคะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปักแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์
2: ยุ่งไหมอ่ะที่จะยุ่งก่อนยุ่งโลกงาของมันยาดิ้งดิ้งก็ของมันยาเชื่อมยังไงมันนี่ดูอ่ะมันนี่ดูยาล้อที่จะจีบว่าอาบุตรสืบก่อนเจน่าจะก่อนเจมาก่อนเจเจหลังงานร้อยสุดเจเขาก็มาก็จีเจอากวนน่ะตัวเองมาจีบว่าข้ามาแต่จีบบุฟมาแต่จีบอาพี่ก็กล่าวว่ากลางคืนดิ้งเนี่ยอาพี่ก็มากล่าวว่างั้นมาเขาล้มมาคนยุ่งว่าหลาเชื่อเขาไม่ยาจ้าอากวนน่ะพี่มามาแล้วสาสายยาจังน้อยยาจับยาจังน้ำใจยาสาสายจนอาพิการเนี่ยแหละอาพินั้นร้านในหยวนน่ะเรามีอาบุขอพระเจ้าเนี่ยอาพิเออก็ขอพระนิมนต์อาพิจุก็สมเลขอพระนิมนต์เรามีหลาเชื่อติดติดเนี่ยกุลกุลเนี่ยอาพิไว้กุลกุลติดติดมา

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ซีลาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซีราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซีราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองไซราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซีราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองไซราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญพระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนจอนก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนจอนมีโบสถ์ซานจิโอวานนี่หรือโบสถ์เซนจอนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนต์จอนคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซราคุซานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
0: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำหูเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: และโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัวเอสอักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
0: จากลาโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
1: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับทอมิน่าแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราต้าสู่ประเทศมอร์ต้า

าธารณรัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

สาธารณรัฐมอลตาเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอลตาเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอลตาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอลตาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนส์

0: อาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศมอต้า
1: In the mid 19th century about 1850-1860 when Siam was forming links with the European countries no especially England I think and France a number of it was felt that to increase business a number of consulates would be opened in various places in Europe and the consulate in Malta was one of the first one of the earlier ones to be formed it was instituted in 1884 which is 130 years ago at a time when the British were the masters of Malta but because they had a very important navy a very strong navy they would have their representatives in various countries which they controlled yes and in 1884 the first Siamese consulate was opened in Malta came to Malta he was met by a number of the important people here I mean the governor his assistant so on and so forth and the consulate gave its assistance as possible there was also I believe a party a dinner held where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it and also I believe there were a few there wasn't a community of Thai people at the time in Malta but there were some people who were traveling with the king and they were there as well there are some newspapers as well and some cuttings which record this event which might be of interest to historians yes and the king stayed here for I think about 36 hours a day and a half 2 days they arrived in the evening stayed the following day visited around they were taken around to see the some of the imported Neolithic remains in Malta
0: มอลตาเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอลตายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซราคุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกนายออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกนายออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอต้าและเมืองวาเลตต้าซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอต้าในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการ

0: ที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวัลเลตตาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอลต้าเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอลตาจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลต้าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอลต้าซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่าวเมืองวาเลต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลต้าอยู่ในศูนย์กลางอ่าวและดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าและดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนตาซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนตาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคะเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อแกรนด์มาสเตอร์ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก

0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องกรอกและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอต้ายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอต้าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภาจากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอต้าระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอต้าชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอต้าตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนจอน
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนยอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเสาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มี2วิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอามของพวกไนท์ทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวัลเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีก2ศพมีศพในอังกฤษที่ไม่เป็นแกรนด์มาสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง
0: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
1: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ทาสทั้งนั้น
0: เมื่อ100ปีก่อนมอต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอต้านี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำไปตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือตามธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบพอกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบก

ได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรุมมีตอมอะไรจนเจเนอเรลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนจึงทำความเคารพครวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอลตาครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้
1: นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความ
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวที่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดที่เป็นภาพเหมือนแล้วมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพนึงก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยเพราะที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี่ยพระองค์มีเทคนิคไหมคร
0: ับ ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบุคคลผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
2: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
2: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูมิ
1: อาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไหมวันอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กาทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพระองค์ให้สวรรคตจะครับหยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในเลยภาพเนี้ยได้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาเนี่ยเอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีครองราช44 47บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์พอดีสูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ใช่แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของโครงการแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ย

0: อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าได้งานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีจากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นในความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอย่าให้หนูๆทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องนะสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องการงานขายใครถ้าเอางานเขียนไปชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไปดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงค์ไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้งมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีแต่ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและก็เป็นสุดใจไปตัวขับเคลื่อน

0: ื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสมารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าฉันทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญอันนี้เป็นความภูมิใจแบบแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปในพระองค์ท่านทำทุกอย่างที่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนกับปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้งแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือแล้วไม่ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
2: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้กันที่เยอะเรื่องความโชคดี

0: แล้วสมมุติถ้าพวกเราใครอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพนักทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจไปตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบได้ว่าเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมภาพวาดของอาจารย์รวมถึงได้วาดภาพกันด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับ

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

าที่เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทําเมื่อในวันปิยะมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูไนสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรดน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือพูดง่ายเป็นคิงของโลกเลยว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพระพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากสื่อพิมพ์ไทยรัฐลงมานั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งแล้วก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเนี่ยนี่พอเพียงพ่อพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์เนี่ยความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมาร
0: วมกันอันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พี่หัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ใช้ดินสอเขียนใช้ประกาศดินสอเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะใส่เป็นเงาเสื้อ

0: เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตรัสว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศAEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันแล้วที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาอยากคิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดอย่างเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
3: หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: าทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมว่ารูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ของพี่เลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ
2: รูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ

0: ก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับ
1: วันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มัน

ไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงวัยใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือ

ว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าสมมติฐานของอบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เห็นตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริง
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ค่ะโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่า
1: อ่อนแอจ
0: ัง ลนมากอันนี้ลนมาก
1: รับเรื่องแบบ
0: อันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาดตาบาดโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: เรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
2: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
3: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
2: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
3: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับเนื้อแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็
2: สั่นอยู่ตอนนี้หรือเ

0: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายๆอย่างได้ครับ
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
0: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเรานี่แหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการเหมือนว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อม แล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างนึงเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างนึงที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นแหละสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบ มาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
1: โอ้โหเรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้น
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆที่มันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับนึงเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Frahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้เราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเอ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทําให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทํางานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ให้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรมั้ยที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนรักษา การรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะ

0: รับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาปามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยหรอ
0: ครับ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

0: เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเริ่มการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลอเลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: พืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: าดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทายหนึ่งสามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไร

0: กับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1นี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: ก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปาะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปพี่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็รักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกแล้วนะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นพูดแบบเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนนะคะเราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: สำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หากย้อนไปเมื่อเกือบ40ปีก่อนมะรอพีแดเนาะคงจินตนาการไม่ออกว่าชีวิตในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเกือบ40ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีสักวันที่เขาจะลืมว่ามีวันนี้ได้เพราะใครจากเด็กกะโปโลเพิ่งจบประถม6ไม่มีอนาคตตัดสินใจตามเสด็จสมเด็จพระราชินีไปกรุงเทพไปเป็นนักเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาก่อนจะกลับมาเป็นครูศิลปาชีพจักษานย่านลิเผาแห่งอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
1: ตอนนั้นอยู่ประมาณอายุ 12-13 ปีแล้วทีนี้มันเห็นขบวนเสด็จสมเด็จพระพันปีตอนนั้นไปเสด็จเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านคลอแร้ตอนนั้นข้าราชบริพารชื่อพี่อ้อยท่านถามว่าอยากจะไปเรียนอยากจะไปอยู่กรุงเทพไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่แบบไหนผมก็อยากไปอยู่พี่อ้อยนั้นก็พาให้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีท่านถามว่ามะรอพีจะไปอยู่กรุงเทพเหรอพอท่านเสด็จจากพระตำหนักนั้นท่านเสด็จกลับไปกรุงเทพก็ผมก็ตามไปก็ไปอยู่ในสวนจิตปี2527จนถึงปี2534
0: มะรอพีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของพระราชประสงค์สร้างครูให้กลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดฝากให้ไปดูไปสอนชาวบ้านให้ด้วยเป็นพระราชเสาวนีที่เขาไม่เคยลืมอำเภอบาเจาะเป็นหนึ่งอำเภอที่มีสมาชิกศิลปาชีพจักษานย่านลิเผาจำนวนมากแม้จะเป็นอาชีพเสริมในยามว่างแต่ก็ทำรายได้ให้พอมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเหมือนในอดีตเหล่าสมาชิกจึงยังใส่ใจเพื่อจะได้ผลงานที่ประณีตมีราคาเพราะครูไม่ปล่อยผ่านหากพบว่างานไม่เรียบร้อยมีตำหนิ
1: เพราะว่าจะเอากระเป๋าเป็นคุณภาพโดยเวลาส่งส่วนที่ไม่ใช่ว่าจะเอาปริมาณส่งไปให้เยอะๆนั้นไม่ได้ก็เลยต้องบังคับให้ลูกศิษย์ว่าครูต้องการแบบนี้เส้นเท่านี้ไหวเท่านี้ไหวเป็นคลื่นอะไรแบบนี้ไม่เอาต้องตัดอะไร
0: มาริแยแดเนาะผู้ภรรยาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นครูศิลปาชีพอีกคนเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยพยุงสมาชิกให้ยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้ว่าย่านลิเผายิ่งเส้นเล็กจะยิ่งละเอียดยิ่งสวยแต่ด้วยน้ำพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยเหล่าสมาชิกที่สูงวัยขึ้นจึงทรงมีพระราชานุญาตให้บางคนเปลี่ยนเส้นย่านลิเผาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรูดเส้นได้ไม่ยากและยังคงมีอาชีพต่อไปได้สมาชิกของครูมะรอพีและครูมารีแยจึงมีผลงานคุณภาพสม่ำเสมอนำมาซึ่งรายได้เสริมที่แน่นอนหากว่ายังทำไหวจากการเข้าไปเป็นนักเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาหลายปีได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปหลายแห่ง

0: ทำให้เขาได้ซึมซับพระราชปณิธานของงานศิลปาชีพที่ไม่เพียงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพแต่สิ่งสำคัญคืออนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่วันนี้มะรอพีจึงมีอีกบทบาทในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญางานจักสารแก่เด็กๆอาจได้แค่ลองทำหรือสามารถยังรากเป็นความรู้เขาก็ยังยินดีที่จะค่อยๆรดน้ำพรวนดินด้วยหวังว่าภูมิปัญญาการสารย่านลิเผาจะยังอยู่ต่อไปไม่สูญหายให้สมดังพระราชประสงค
1: ์การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัวที่ได้เข้าโอกาสในโครงการของสมเด็จท่านอยากจะขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าที่ผมได้ดีได้ดีจนถึงวันนี้ก็ล้วนด้วยพระบารมีของพระองค์ถึงวันนี้ผมจะไม่ขออะไรมากนอกจากขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่งนาน

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะหลังจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

คงพอจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่าอย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี่ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก
เรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดค่ะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมารีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมารีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่บูจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะค
คำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้งามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเ

เจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลากันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันนึงสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ดันได้เมตตาได้พระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนภาชนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมาด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจครับที่พ้นมาสั่งคุณส่งเสริมศิลปศิษย์พวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานครับเป็นหลวงพ่อหลวงชัยของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรคร
1: ับ ครับภาษาไทยนะครับแต่ภาษาลาวก็อบตีวี
2: อ๋อภาษาลาวเราเรียกอบฟูใช่ไหม
1: ครับ
2: ข้าวปุกข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาวทำอบฟูนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาวที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาว
1: ีในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกิมวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจ้าเวนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากิมวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหู
2: เป็นภาษาอาจารย
1: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจ้าเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกิมวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจ้าเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจ้าเวสิบกี่วันสิบจ้าเวแต่ตีติเนาะฟุตีแล้วฟุตีวี我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，阿可姐又扶梯打完扶阿可。结果小去顶个，一扶白个滑梯，滑梯梯咧，我过时时我扶阿可呢搞个去过个地牢哩，我是做尾尾个块，从我住个地牢咧，我过时时哦梯咧，后来我过呢又，我是为啥过呢落坡哩？ปัจจุบันสาวเนี่ยติดตาไปแผลนะแต่ขอว่าก็เสียวกันคือพอฝึกการเจติอุ้ยเลยเจชีวิตอยู่แล้วแหละการขอเจ้าเสียวคือแหละแต่ขอการอยู่แล้วอีกการติดแดดแต่ขอเนี่ยอบูที่ขัดที่ขับเปื่อยลับผู้ก็อบูหนักไปเลยการเนี่ยอาศัยอยู่ตัวกันมาแผลมาพิมาลาตัวเนี่ยจะแจกจ้ามาอีกการมาลุ้นเสียตัวเนี่ยโอ้ยเอาบุญอะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอก็แต่เขาติดเราอยู่ไรเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดะหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: ฮะลูกข่าง
5: เอ๊ะมาก้าเชียวมาก้าเลย

ลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ

โอ้ยเคยจุ๊ยจีสมอสีจ้าฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนตีหมูก็มีชีวิตคือละลายมาให้แนวเบาวิชีวิตคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องน้ำวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดจวดเลยน่าจัดเครื่องคนในวิชิกุยชมอสีท่าปกติกือไม่เสียเคยไปปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิกุย

0: 我家小二弟弟呢，赶快接我。我不是家嘞，做一个嘞，不家是家呗，不家吧家呗，可以不是家呗，老呗，对对对，大，可以俺大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为可以，那个大的。
1: 人这个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说没得靠下来，一家是有味，哦，味有啦，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不得不，还有表示一家的嘛嘞，那个腐败的节目一家靠，还没过就都打味的，啊，那一家要想搞路过来一下。下去呗，家的大鱼，家吃过五块那个，就那边有副铁垫，就呗，一家里搞个就呗，个狗呗，这个里里这个里里里，就呗狗个个，别个都打来个个，那的少，我不管那就呗。
2: 全部火八个币啊，一个吃了可
3: 以。ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบแล้วหิเตเตชิคุนดาโกะเน่เหล่าพ่อวิเชียวหิทื่อโกะฟูพ่อเวรัชเดียมาบุโตเวฟูลสุลุลาโกะฮาเทเวเล่เน่ใจมาเตียวใจโตชิโกะมาเลยก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากันค่ะให้มามาเชโกโยกติโยโกคติคู่ด่าเลยตีลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะพอมาขอเจ้าเวจะขอเลยเก็บเปลือกทุ่มา
5: ฮะแล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
4: โจกินในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หัวเราเวนี่หมูเชื่อหมูเราเวอยู
3: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
6: เอาความจริง

0: แล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
1: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทอมโมจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโอโอโบชิหายุวิจิโนวิชาชิวิเตะขอเวติโอโอเลี้ยวข้าชิวิติแต่กูโอฟูชิวิโอติแต่ว่าชาติเลติแต่กูเปกาตูวิเปตูปีวิชิวิโอเอาบูชิโลเวกเวเนี่ยเราอยากบูชิโลเลยคอยเที่ยวเดี๋ยวได้อีกกะเลยกะคืออีกกะคืออีกจิ๋วจะมาปุ๋ยดมมาปุ๋ยวื้อมาปุ๋ยกามาปุ๋ยให้ตีเลยตีจุ๋ยปุ๋ยตีป้าตีเลยอ๋อยาวดูอ๋อหอยห้าแต่ปีเจ็ดให้ตีเลยชีวิตถ้าขาดแก่อ๋อหอยห้ากะตีจุ๋ยปุ๋ยตีป้าตีขอดตีป้อไปชีวิตกะขอดตีชีวิตมือควายอาชาติเชกโอลิบามานาวิชิวิโอเนี่ยเรานี่เหี้ยเขยาตีลาวิคุย
2: ยันนี่โมเตชิเตเวโกโกฟูกาชิยาอติอะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอด้วยอาพาก็จูอาสือก็จูอานา
3: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายุนาติติขติติกะแลขยิจิขติติกายุยะขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอล้อกูมุชุเกียวขอกายุยะเนกะเนเนกิชุล้อละกูเลยชุเกียวขอกายเนกะอุชุเกียวขอละขติขอลอพิกายนะพี่โลละขจับปุยอยู่
2: เนี่ยบุ
1: ษิตาเนี่ยก็ชอบคนนะเอ๊ะชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนนะพี่ที่ขัดใจหน้าปุ๋ยขัดใจเพ็บจะปวดนะขัดใจนุ่มใจอยู่คนนุ่มกันนะบุษิตาบ่นุ่มใจอยู่เยอะคนหลับปุ๋ยที่จับไม่หรอกเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเมตุเองแล้วตัวเองไม่หลอกชิการนั่นเองฉันก็คนรู้เยอะเจ้าก็ชูหน้ากันละกูบุษย์ฟูจักกูฟูอาเมจักกูชิกาชิจักกูชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของ

0: เราอย่างเงี้ย
1: คล้ายๆกับเพื่อพระเจ้าเจ้าอวยพรในการทำง
0: านใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีเก่าต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อเนี่ยให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยันทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรที่ทำอย่างนั้นด้วย
1: ทั้งหมดมีกี่วันคร
0: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ่งเนี่ยก็คือติ่งยู่วิลิติ่งยู่วิวิโอแล้วมีแก่ขอปุ๋ยวิลิมีแก่ขอชีวิโออาชิถ้าจมูกต้องขอติหลายก็เขาก็ไปชีวิตมาบอกกันแหละยังมีแก่เราก็จ่าเราคนเลยขอชีวิตโอเคติดจวียังมีแก่เราจ่าวิ่งยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปชีวิตปฏิปามาบอกกันของกันละแล้วก็ปฏิปาก็ต่อไปเลยเสียห้าตีห้าแล้วเขาก็ไปขอก็ลุยก็ไปยังมีแก่วิ่งขอชีวิตเสียนจวีเลยเสียนวิ่งคือวิ่งอย่าปฏิห้าไม่ทัดตีห้าเลยอย่าปกติฮะชอบติฮะเขาปุ๋ยวิเช่นนี้เกษตรกรอ่อนติ่งอยากขอยู่เลยถ้าเขาไปขอลุยวิ
2: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: อปอเมียกาเอดิดายาดาวิกามาจบพี่โลวิวกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวไม่ขอสื่นติ้งอยู่เลยอบอจะต้องกีวิกามากายแค่ฝืนฝืนเลยแค่ขอเจกูดาแม่อย่าหยอดทื้อวิเล่าพอขอสื่นนู้นกูเลยแค่ก็ชมอจบกูติปาเนี่ยสกิทาวิกาละเจียวิแตกอ่ะอย่าขอสื่นนู้นท่าฝืนปีวิเลยโอ้ยเออชมว่าชกูวิโอโบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือเอายอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระทาเนี่ยก็ฟุตซิเจล่าของกราฟของแต่เดี๋ยวสุนทรีกะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็สุนติเนาะ
2: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุ และมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
4: งานก็ชีวะอยากที่ถ้าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้อจุดนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนี่ยฟูว่าสานาบาชีวิตโอ้ยเขาก็จะอะไรเขาก็ตีชีวิตไปที่โอ้เนี่ยเป็ดตัวเนี่ยก็เข้าตาชีวิตเราจับปืนดูอับปืนเวอร์อับปืนอาปุโรเนก็หกาจิบิจะบิโอบิอะโคตะจบิวาบิจบิละชาฟูจากะโกฟูจากะฟูกาปิละ

0: 有的时候是好เจ็บขอฝุ่นตีวะตีเสียว
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูงูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากร

รปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีครับผมดร.พีนะครับพีรัตน์ธนวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับที่หมอใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่องเนี่ยมันมาบกพร่องตรงนี้ที่หมอใช้คำว่าป่วยทางอารมณ์ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้คือยามที่สติมาแล้วเนี่ยแล้วหวนระลึกถึงสิ่งที่ก่อการลงไปนั้นเนี่ยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะเวลาใช้สมองส่วนอารมณ์เหนือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยอำนาจทำลายล้างมันสูงควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แล้วก็ใช้อารมณ์ปะทุตลอดเวลาเนี่ยอำนาจทำลายล้างสูง
0: เวลาทำผิดตอนกระทำแล้วก็บอกว่าไม่ได้คิด
1: ถ้าฝึกฝนมาดีและมีวุฒิภาวะถ้าเปรียบ5นิ้วเนี่ยสมองส่วนอารมณ์เหมือนนิ้วโป้ง4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยนะเอาห่อนิ้วเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้เหมือนสมองเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆนิ้วโป้งเนี่ยมันถูก4นิ้วเนี่ยกำกับอยู่นะซ่อนอยู่ภายในอยู่นะ
0: แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
1: นิ้วโป้งพลังโดยปกติมันเยอะกว่านิ้วอื่นอยู่แล้วเพราะ4นิ้วเนี่ยต้องฝึกฝนมาดีที่สามารถกำกับเขาเรียกว่าเบรกเกอร์ไม่ใช่คันเร่งเบรกอยากความอยากได้อยากมีอยากโลภอยากขโมยของอยากจัดการเขาไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะด่าทอเขาใช้ความรุนแรงเขาแต่4นิ้วนี้จะเบรกไว้เลยอย่าทำเพราะมันผิดมารยาทอย่าทำเพราะมันไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นอย่าทำเพราะนี่ผิดกฎหมายไอ้ส่วนที่อย่าทำแล้วสมองมันจะเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสมองที่เราใช้คำว่าจิตสำนึกครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้ไงที่หมอถึงได้ใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่อง
0: การทะเลาะเบาะแว้งมันลามไปถึงกระทบกับชีวิตคนอื่นด้วยในเชิงของด้านจิตวิทยาเราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือรับมือยังไงดีฮะ
1: ในฐานะศูนย์คุณธรรมเองที่เราเสนออันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมก็คือพฤตินิสัยที่ดี
0: ครับ
1: เราต้องการยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นและเบรกเกอร์นี้มาทำงานเพื่อควบคุมอารมณ์ในภายภาคหน้าได้เวลาที่เราจะจัดการอารมณ์และทำให้เกิดเป็นธนาคารพลังใจนะขึ้นมาเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ธนาคารพลังใจหรือตัวเบรกเกอร์เนี้ยมาเบรกตัวเองว่าอย่าทำและการฝึกฝนมันจะเกิดขึ้นแบบสั้นไม่ได้ไง
0: เราแก้ได้ใช่ไหมครับสมมุติเรามีนิสัยหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือหลายๆความเชื่อคนมักจะบอกว่าพอคนมีปัญหาปุ๊บเร็วแล้วก็คือแก้ไม่ได
1: ้คือมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในหมอก็เชื่อว่าเขาก็สามารถพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจของตนเองได้
0: มีนักเรียนทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลฝ่ายคู่อริพอเห็นว่าอีกฝั่งนึงอยู่ในโรงพยาบาลก็เข้าไปโจมตีคราวนี้ผลกระทบมันไม่ได้แค่เฉพาะคู่กรณีกับตัว